90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: มาพร้อมกับคำสัญญานะครับสัญญากับใจจอมกันกัลยาสัญญา5บาทเอกราชสนภูมินะครับและสัญญาคือยาพิษจากแมนมณีวันพี่ๆแท็กซี่ครับจะได้พบกับแมนมณีวันนะครับกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรวันศุกร์นี้แล้วนะครับ11กันยายน11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับไปร่วมรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับพร้อมของที่ระลึกนะครับมอบให้อีกเพียบเลยนะครับและแท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอทินนะครับมีสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 นะครับปลายปีนี้นะยิ่งมาบ่อยยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับศุกร์ที่11กันยายน11โมงนะครับกับแท็กซี่สโมสรที่ตลาด101 Market เอกชัย101ขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา TSD ครีมิลยาจุดกันยุงต่อหานฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกบ่อยแบบนี้นะครับเวลาเสื้อผ้าเปียกเนี่ยนะมันก็จะอับชื้นครับเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังนะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายด้วยผิวไม่แห้งนะครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับลดอาการคันได้อีกด้วยนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
6: เซ็นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: พบกับโอท็อปเทรดเดอร์วิธีสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดสร้างคุณค่าเชื่อมโยงการค้าขยายตลาดสู่สากลพบหลากหลายผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพพร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาธุรกิจต่อยอดโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40พบกัน7-11กันยายน2569ณร้านอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสตร์พักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและพบกันที่โอท็อปเทรดเดอร์สร้างคุณค่าเชื่อมโยงการค้าขยายตลาดสู่สากลจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: อยากให้ผมสวยนะครับนุ่มสลวยนะครับสำหรับใครที่ไปทำเคมีนะครับไปดัดผมไปทำอะไรที่เกี่ยวกับผมมานะครับผมอาจจะแห้งกร้านได้นะครับนี่ใช้เซตนี้เลยนะครับใช้แบบมืออาชีพนะครับแคบิลเคราตินนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันทั้งแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ1เซต5ชุดนี้นะครับอยู่ที่ราคา695นะครับแต่ว่าคุณสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษกับช้างไทยช้อปปิ้ง550นะครับแถมเสื้อเท่ๆนะครับน่ารักน่ารักเป็นรูปดีเจของเรานะครับเป็นลายการ์ตูนนะมอบให้ไปอีก1ตัวเลย0923524446นะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะสำหรับเซตนี้ทำพิเศษเพื่อชาว90ลูกทุ่งรักไทยเท่านั้น

ท่านแฟนจ๋าชาวโรงงานที่รักทุกคนเลยนะครับฉันธนาท่านะครับจะบุกไปมอบความสุขให้กับคุณที่บริษัทสวาลอฟสกี้เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะครับในวันศุกร์ที่25กันยายนนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5หมาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองยาจุดกันยุงตราหันฟ้าและยาแก้ไอตัวอัลปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมสำหรับสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อบริษัทช้างไทยนะครับ029745720

้องอัมทิมชาติสวรรค์นะครับหรือว่าอัมวุฒิพัฒน์นะฮะจะชวนน้องเต้นพิชยานะฮะนักร้องจากเวทีประกวดทิมชาติสวรรค์ใบบัวพรชนกพร้อมกับศิลปินมากมายนะครับลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เจอกันนะบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับพร้อมกับ2หมอลำที่มาเจอกันครั้งแรกเลยก็ว่าได้ใจกลางกลุ่มนะครับระเบียบวัฒนศิลป์และศิลปินภูไทยแมนมณีวันมาด้วยโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะครับโอ้ศิลปินเยอะมากเลยอะฮะเจอกันนะจ๊ะ

จากบ้านเราสาวไม่มองนะครับมาที่น้องแฟมบุญมาบ้านเราท้องหน้าจ้าวยิ้มกันหรือยังเช้าวันนี้ทุกคนยิ้มให้ตัวเองด้วยเลยมองกระจกสิแล้วยิ้ม1 2 3ยิ้มยิ้มให้เพื่อนรอบข้างหน่อยแล้วอ่ะ1 2 3ยิ้ม เราจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมนะ

0: ันรักคนยิ้มแป้นจังนึกถึงเลยนะเวลาหน้าคนยิ้มแป้นเนี่ยนะครับยิ้มมันจะมากกว่าปกตินะฮะมันจะแป้นขึ้นมาได้อยู่กับดีเจออยต่อนะครับผมชั่วโมงหน้านะผมกลับมากับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับ6โมงเช้าวันพรุ่งนี้มาแทนดีเจโจ้วรพลด้วยสิตี2เลยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปหาอะไรกินแล้วก็หลับสักนิดนึงไม่นิดนะเมื่อวานนี้ใครก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยหลับยาวไปถึงเย็นเลยนะครับอ่ะแล้วเจอกันครับขอบคุณทุกคนครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจจับกุมหมวดโอยิงภรรยาภายในโรงเรียนอนุบาลได้แล้วหลังปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงและมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศจ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: ไรดีเซลเอฟแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตามต่อการประชุมสภาพิจารณางบปี70ต่อเนื่องวันที่4หลังวิดล่มหลังฝ่ายค้านนับองค์ประชุมกลางดึกและสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย 9:30 วันนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ต่อเป็นวันที่4ซึ่งวันนี้เริ่มพิจารณาที่งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงในขณะที่เวลาประมาณ 13:30 ที่รัฐสภาเช่นเดียวกันสสพนิดามงคลสวัสดิ์จะแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.และ14:00 น.คณะกรรมการการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแถลงประเด็นความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเสียสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2568และจับตาสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเวลา9:30 น.เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติ 13:30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและ 10:30 น.นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและตามเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้พบกับออสเตรเลียเวลา 13:30 ยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
2: ส่วนความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุบุกยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงตั้งแต่วันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมบ้านตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 6:20 น.มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ไว้ได้แล้วหลังพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมง
4: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ร้องของการตองทุ่งเงินในเพลงนี้เนี่ยทำให้น้ำตาซึมได้เลยนะคุณผู้ฟังรู้สึกได้ถึงความเจ็บจริงๆนะคะการตองก็บอกว่าเพลงนี้น้ำตาซึมในห้องอัดเช่นเดียวกันค่ะซีให้ว่าวอียงต่อเนื่องจากวิธีบอกเลิกนะคะจากคะแนนนัจนันค่ะสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอเอิ้นขวัญวรัญญาแล้วก็เริ่มต้นด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในวันนี้มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก้อนขี้ฟ้าเต๋าภูสินนะคะวันที่ท้องฟ้าชุ่มฉ่ำมากๆเลย

0: ชัยนรงค์นะคะมันฮักแต่เจ้าฮู้บ่อนะคะความรักเนี่ยมันจางลงได้จริงๆนะคุณผู้ฟังวันเวลาผ่านไปนะคะเศร้าเลยทีเดียวแต่วันไหนนะคะตั้งใจว่าจะไม่เปิดเพลงเศร้าเพลงอกหักเนี่ยโอ้โหมารัวๆกันเลยทีเดียวนะกิ่งไม้บ่อวิเศษค่ะจากไผ่พงศธรด้วย022807127ค่ะหลังไมค์ของเราอยู่กับพี่บุ๋มแล้วก็ SMS 4689990นะอยู่ที่ไหนทักทายกันมาได้เลยค่ะรายงานสภาพอากาศมาก็ได้นะว่าที่ไหนฟ้าครึ้มๆฝนพรำๆบ้างนะคะแถวๆบริษัทช้างไทยของเรานะคะในย่านสายไหมเนี่ยบอกเลยว่าสดชื่นมากอากาศดีมากค่ะคุณผู้ฟังมีความคลึ้มๆนะคะฝนก็เพิ่งจะหยุดไปนะทำให้แบบว่าต้นไม้ก็เขียวชอุ่มดูมีความสุขมากๆเลยทีเดียวค่ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ปีนี้นะคะหานฟ้าแจกใหญ่มากๆเลยนะด้วยราคาทองคำที่แรงๆนะหานฟ้าก็จัดเลยค่ะทองคำแท่งหนัก1บาทนะคะใครได้จะได้เป็นเจ้าของยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าทองคำแท่งนี้ที่ได้ไปเนี่ยนะคะจะเก็บไว้ก็เพิ่มมูลค่าในวันข้างหน้าจะนำไปเพื่อชำระหนี้สินต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะเพราะว่าราคาทองดีงามจริงๆนะคะนอกจากทองคำแท่ง1บาทแล้วยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว179,500 บาทค่ะใช้ยาจุกันยุงตราหานฟ้าแบบไหนสีไหนได้หมดเลยนะคะตัดแต่ฝากล่องแล้วเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วส่งมาเลยตู้ปน.4ค่ะปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224สิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือเพราะปีนี้แจกใหญ่มากอยากให้ทุกคนได้ลุ้นกันโอกาสลุ้นมีสูงด้วยนะคะส่งด่วนก่อนหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วจ้ะรีบเลยนะคะหานฟ้าฝากล่องเท่านั้นเขียนแล้วรีบส่งวันนี้ได้เลยค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงช่วงนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ80ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกค่ะภาคกลางร้อยละ80ส่วนเหนือกับอีสานร้อยละ70ของพื้นที่นะคะภาคใต้นี่น้อยที่สุดร้อยละ60แต่ว่าก็ถือว่าฝนยังเยอะอยู่ดี

0: เชื่อนะคุณผู้ฟังว่าเพลงนี้จะมีอายุ31ปีแล้วนะโอ้โหวันเวลานี้ผ่านไปไวมากๆนะคะฟ้าผ่ากลางใจพรชัยวรรณศรีนะคะสามฐานเสือของกรัมมี่โกนะคะสมัยนู้นนะก็จะมีพี่ไมค์พี่รมพรในยุคเดียวกันนะที่พี่ไมค์กำลังแบบว่าโด่งดังจากยาใจคนจนกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเอกราชสุวรรณภูมิด้วยนะรวมถึงพรชัยวรรณศรีนี่แหละนะคะมีอีกเพลงคือกลิ่นแป้งแห่งความหลังที่แฟนๆชื่นชอบกันนะคะเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะขอบคุณยาขมเม็ดตราใบห่อด้วย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: วันนี้ฝนตกเยอะนะฟ้าอย่าผ่ามากลางใจแล้วกันนะคะ คุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าขมุกขมัวมากวันนี้กับเขาคนนั้นถึงขั้นไหนนะคะขอเพลงใช่ไหมหัวอกพ่อห้างด้วยเด้อจ้าพี่ขนองจากสำโรงนะพรุ่งนี้ว่างเนี่ยไปเชียร์แมนมณีวันได้นะคะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร11โมงที่101มาร์เก็ตเอกชัย101นะแฟนๆของเราที่อยู่เอกชัยบางบอนนะคะแวะไปให้กำลังใจไปเชียร์พี่ๆแท็กซี่กันได้แล้วก็ไปสนุกกับแมนมณีวันได้เช่นเดียวกันค่ะพี่ที่ว่าฟังอยู่จ้ารายงานตัวนะคะคุณนกยูงแค่ถามก็รู้สึกดีด้วยนะคะคุณพ่อน้องทิวซีสเกตดิเซลนะคะบอกว่าเช้านี้อยู่แพร่กษาสมุทรปราการนะคะเป็นยังไงบ้างคะแถวๆสมุทรปราการนี้รถเยอะหรือเปล่า
1: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: เติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรติดรถเอาไว้ได้เลยค่ะสมัครสมาชิก LINE @sasco สะสมคะแนนแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะใช้บัตรเครดิต KTC เติมครบ 1,200 บาทก็รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะคะรวมถึง449คะแนน KTC Forever แลกส่วนลดได้50บาท899คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทโปรนี้จนถึงสิ้นปีคุ้มมากค่ะ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco แวะได้เลยมาเติมพลังให้วันของคุณกันดีกว่าค่ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังกับ Green Bio นะส่วนใครที่ทำสีผมก็เป็นสูตรโกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้อยากจะดูแลเส้นผมให้นุ่มสวยเงางามเจอปัญหาผมแห้งผมเสียลองใช้ซองสีน้ำเงินสุดฮิตนี้ดูก่อนค่ะถูกและดีนะคะชื่อนี้ท้าให้ลองเลยนะใช้ง่ายกลิ่นก็หอมเนื้อทรีทเมนต์เขาเข้มข้นมากหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีผมก็จะนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยชื่อนี้เท่านั้น Green Bio ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะ
1: เล่าข่าว90
2: ขอแสดงความยินดีกับอังคนางคุณชัยแม่ครูหมอลำจากอำนาจเจริญวัย71ปีที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำลำเพลินประจำปี2568เจ้าของบทเพลงระดับตำนานมากมายเช่นสาวอุบลรอรักอีสานลำเพลินพี่จ๋าหลับตาไว้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการหมอลำไทยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service
6: ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

ังแล้วเห็นใจเลยนะคะเบิร์ธเดย์ค่ะคุณผู้ฟังหัวใจพระเอกเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะเพลงนี้ก็ได้3นางเอกลิเกนะคะมาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยนะก็จะเป็นน้องปอยลูกท่าเรือนะคะมีน้องแป้งมิดชัยด้วยแล้วก็จิ้งหรีดขาววง

0: มาฝากแฟนๆชาว90เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตฟิตฟิตฟิต
6: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรค่ะพี่ๆแท็กซี่ที่ฟังอยู่พรุ่งนี้11โมงจอดค่ะตลาดวันโอวันมาร์เก็ตนะคะอยู่ที่เอกชัย101จอดรถสะดวกสบายมากๆนะคะพี่ๆแท็กซี่ส่วนใหญ่ไปกันเป็นประจำกันอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนท่านใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมพรุ่งนี้เชิญเลยนะคะ11โมงมาจอดรถได้เลยหยิบบัตรประชาชนหยิบบัตรเหลืองลงทะเบียนนะรับคูปองแล้วก็กินมื้อเที่ยงฟรีเลยนะคะกินข้าวด้วยกันที่ตลาดวันโอวันนี่แหละค่ะช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดกันด้วยนะคะจากนั้นก็มาติดสติ๊กเกอร์ไอชินนะคะมารับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 ซึ่งปีนี้ก็แจกกันเป็นคันที่2ต่อเนื่องเลยนะคะมาบ่อยมีสิทธิ์มากค่ะแล้วก็โอกาสก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะคือโอกาสมีสูงมากๆนะกับการเป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขคันนี้พรุ่งนี้แค่มารับสิทธิ์แล้วก็ได้ลุ้นกันแน่นอนค่ะนอกจากนั้นยังมีเงินรางวัล 10,000 บาทและ 1,000 บาทอีก10รางวัลส่วนพี่ๆแท็กซี่ท่านใดนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์นะคะก็สามารถนำใบเสร็จที่ถูกต้องจากร้านเนี่ยมาเจอกันในงานนะคะยังมีลุ้นของรางวัลเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยจากไอชินด้วยนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยค่ะเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางนะคะกับ3รุ่นของแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดนะคะเขาเน้นค่ะเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็มาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถเนี่ยมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะสอบถามเพิ่มเติมหาซื้อได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือพรุ่งนี้ก็ไปสอบถามได้ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรกับไอชินได้เลยนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แอบเห็นแวบๆนะโอ้โหของรางวัลนะคะใครที่แบบซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินแล้วนำมาเจอในงานเนี่ยมีทั้งแบตเตอรี่มีผ้าเบรกหน้ามีน้ำมันเกียร์คือแจกแต่ละอย่างสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะมาเด้อมาเด้อพรุ่งนี้เด้ออย่ามาวันนี้เด้อ 11 โมง

0: านนะคะพี่พี่แท็กซี่ฟังเพลงนี้แล้วก็แหมเข้ากับชีวิตเลยทีเดียวนะคะตรงไหนบ้างคะที่ตรงกับชีวิตพี่พี่แท็กซี่นะคะตรงทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้นะคะเหมือนกับในเพลงเลยค่ะว่ามาเจอกันค่ะนะคะมาสวนเสเฮฮามากินข้าวด้วยกันมาเจอศิลปินพี่แมนมณีวันนี่ก็เป็นขวัญใจพี่ๆแท็กซี่มาตั้งแต่สมัยพี่เมาวันเขามั่นแล้วนะโอ้โหเนิ่นนานมากเลยทีเดียวนะคะก็ได้สนุกสนานกันแน่นอนค่ะ101 Market อยู่ที่เอกชัย101พรุ่งนี้11โมงที่เราปักหมุดนัดหมายกันนะคะทักทายแฟนๆหลังไมค์ด้วยพี่นิสานาถนะบอกว่ามาส่งกำลังใจขอบคุณมากมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมาเดือนละครั้งนะคะคุณยายสง่านะคะพี่ธันสาธุประดิษฐ์คุณแสงเพชรนะคะเลือกน้องเบลนิพาดาเข้ามา022807127และ SMS ของเรานะคะ4689990ค่ะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบทั้ง iOS และ Android ค่ะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตข่าวกันก่อนเนาะต้นชั่วโมงนี้จะมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงที่คุณฟังช่วยเลือกเข้ามาค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: คณินบุญประเสริฐครับจับตาการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบปี70โดยเฉพาะมาตรา32เกี่ยวงบองค์กรอิสระสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570พิจารณาเป็นวันที่4จับตามาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระรวมทั้งกกต.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: นายโสพลชาญลำประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ยกเลิกนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อคืนทางฝ่ายค้านระบุว่าไม่ขัดข้องแต่ขอให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณา2วาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.ขณะที่เมื่อคืนทางพรรคฝ่ายค้านเสนอขอนับองค์ประชุมถึง2รอบด้วยเหตุเนื่องจากไม่พอใจจากการที่รัฐบาลพยายามยื้อเวลาอภิปรายงบประมาณของกกต.ในมาตรา32ให้อยู่ในช่วงกลางดึกที่ไม่ค่อยมีคนฟังแล้วด้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านระบุกกต.ส่งสัญญาณมายังส.ส.ให้ยืดเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อเป็นการปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายยืนยันไม่มีอย่างนั้นแน่นอนและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสภาก็ไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือควบคุมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเมื่อเวลาประมาณ 2:09 นและเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมและวันนี้เริ่มการประชุมต่อที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องจับตาการอภิปรายที่มาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระซึ่งรวมถึงงบประมาณของกกต.ด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวหาพรรค AFD แนวขวาจัดว่าดำเนินนโยบายกวาดล้างชาติพันธุ์หลังพรรคดังกล่าวคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในแคว้นแซกซอนีออนฮอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อชุมชนชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างหน่วยข่าวกรองของสองประเทศอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือ10ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุสเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งเกินระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สงครามอิหร่านยกระดับความรุนแรงขึ้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาจะพิจารณาให้อภัยโทษนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความที่ให้การเป็นพยานยืนยันความผิดของเขาในชั้นศาลและต่อสภาคองเกรสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายในหมู่บ้านที่เกิดโคลนถล่มในมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เรียงนฤมลนะคะกลุ้มใจเพราะว่าแฟนเก่ากลับใจสิเฮ็ดจังไดดีเนาะแต่อาจจะกลุ้มใจกว่านั้นถ้าแฟนเก่าไม่กลับใจเลย ไปแล้วไปเลยนะหรือว่าดีแล้วเป็นหนึ่งเพลงฮิตนะจากเวียงนฤมลค่ะต่อเนื่องจากอีกหนึ่งเพลงฮิตเช่นเดียวกันนะที่ผ่านร้อยล้านวิวไปกับคำลาแฟนเก่านะสารสินค่ะขอบใจเด้อนะเสียงของฮันนี่นิชาดาด้วยนะเป็นเพลงที่ฮันนี่นำมาคัฟเวอร์แล้วก็โอ้โหฮอตฮิตสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยวันคิดฮอดเด้จากเบียร์พร้อมพงค่ะ4เพลงนะคะโอ้โหบอกเลยว่าทั้ง4เพลงเนี้ยเป็นความแบบคิดถึงแฟนเก่าทั้งนั้นเลยนะมีใครที่แบบว่าชีวิตในช่วงนี้ตรงกับ4เพลงนี้หรือเปล่านะคะทักทายกันมาได้เลยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราทั้ง02-280-7127แล้วก็ SMS 4689990นะคะมีบอกว่าฟังดีจะออยอยู่นะคะแล้วก็กินมื้อเช้าอยู่ด้วยเป็นข้าวมันไก่นะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะชื่อโครงการใช้อย่างเดียวนะชื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังที่เขาแจกกันมาเดือนละ 1,000 บาทนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเข้าสู่ช่วงปลายปีใช่ไหมคะก็จะมีไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งเขาจะให้ลงทะเบียนที่แอปเป่าตังเนี่ย1ตุลาคมนะก็เป็นเรื่องสิทธิ์ของสิทธิประโยชน์แล้วก็ความช่วยเหลือกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักโรงแรมนะคะคูปองดิจิทัลนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ลงทะเบียนกันได้สำหรับคนชอบเที่ยวค่ะรวมถึงลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเราคนชอบเที่ยวนะคะเราจะเดินทางกันวันที่13ธันวาคมเป็นวันอาทิตย์ค่ะเส้นทางอยุธยาลพบุรีนะไปพระปรางสามยอดด้วยนะคะไปวังนารายนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินด้วยทั้ง3ที่ทรงคุณค่านะคะทางประวัติศาสตร์มากๆเลยทีเดียวนะคะเที่ยวฟรีค่ะทริปนี้เที่ยวฟรีจากโปรยเซียนเขาจัดให้นะวันที่14กันยายนนี้วันจันทร์นี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมลงทะเบียนฟรีนะคะที่02-280-7127นะคะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเราเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันเชื่อว่าเป็นทริปที่ทุกคนรอคอยนะคะได้สนุกสนานกับดีเจของเราด้วยแล้วก็ไปเที่ยวฟรีตลอดทริปด้วยนะส่วน4ตุลาคมนี้ศิลปินเพียบเต็มเวทีกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะจุฬาซอย4เรามีนัดหมายกันนะคะก้องสมุทรจากหมอลำศิลปินภูไทยม่วน

0: สองศิลปินนะคะจากหมอลำศิลปินภูไทยค่ะป๊อปปี้ประชาลักษณ์และก้องก้องสมุทรนะคะนำโดยพ่อวีวีระพงวงศิลป์นะแล้วก็ยังมีลูกๆนะอย่างมากวงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ด้วยนะหนุ่มใต้ที่แบบว่าร้องเพลงอีสานได้ม้วนเดี๋ยวรอไปเชียร์กัน4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะแฟนๆไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยและที่สำคัญมีเสื้อ90รุ่นไหนใส่มาเจอกันก็ได้นะส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบว่าใส่เสื้อรุ่น12ปีมานะโอ้โหสวยเก๋มาถ่ายรูปด้วยกันนะจ๊ะทั้งดีเจแล้วก็ศิลปินนะเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสุขของพวกเรานะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะที่บอกเลยว่าวงหมอลำเนี่ยนะคะโอ้โหกว่าจะได้คิวมาเข้ามากรุงเทพมาแสดงใจกลางกรุงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยทีเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะเดินสายกันทางภาคอีสานแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหลายๆวงก็เริ่มที่จะเปิดฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้น4ตุลาคมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงทั้งระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ศิลปินภูไทยนะคะสุดยอดมากๆเลยแฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมรับความม่วนเด้อ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แนะนำเลยนะคะคุณผู้ฟังจุลินทรีย์ที่ดีเติมลงไปในลำไส้ของเราลำไส้ของเราดีนะก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะเคยได้ยินไหมว่าลำไส้เนี่ยคือสมองที่2ของเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดูแลลำไส้กันแล้วก็เรื่องระบบการขับถ่ายด้วยค่ะสำคัญจริงๆถ้าเกิดเราแบบว่าถ่ายไม่ดีนะคะหน้าก็จะบูดหน้าก็จะเบี้ยวใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไหร่แต่ถ้าระบบการขับถ่ายดีท้องไส้ดีเนี่ยแหมมันรื่นรมอะไรประมาณนั้นเนาะจุลินทรีย์โปรไบโอติกอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะรสชาติคล้ายน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยนะคะ7 Eleven ร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีจำหน่ายคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นจ้า90 Super Request วันนี้เลือกข้อความที่9และข้อความที่10นะคะ90รักคุณจุ๊บตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาได้เลย4689990ค่ะ SMS ของเรารอคุณผู้ฟังผู้โชคดีอยู่นะ90จุ๊บๆค

0: มุนไพรตราเชอเอมนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติค่ะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายลูกประคบนะคะใช้ประคบเมื่อมีอาการนะคะบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อนำไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนแล้วก็ประคบบริเวณที่มีอาการนะก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะอย่าลืมนะ90รักคุณจุ๊บๆนะชื่อเพลงที่อยากฟังที่สุดส่งมาเลยค่ะ4689990ข้อความที่9และข้อความที่10จะได้ฟังเพลงแบบด่วนๆสู้ๆค่ะ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 ซุปเปอร์รีเควส
3: มาแล้วนะคะข้อความที่9ของเราผู้โชคดี90รักคุณจุ๊บจุ๊บ

ใจอีสานนะจากพี่ดวงใจจอมทองค่ะผู้โชคดีของเราข้อความที่9ฟังแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนข้อความที่10ผู้โชคดีของเรานะคะมะขามหมดหวาน

0: 90 90ซุปเปอร์รีเควสต์แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
2: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
2: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: สารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรก

0: เซ็นต์ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
6: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ชัยภูมินะคะจากแม่มณีวันค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะแท็กซี่สโมสร 11:00 น. 101 Market เอกชัย101พี่ๆแท็กซี่ไปลุ้นเงินหมื่นกันนะคะแล้วก็ไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทกันด้วยพรุ่งนี้กับแม่มณีวันด้วยจ้ะฟังข่าวก่อนเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้าค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เอี่ยวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตรา5มา
10: อมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร
11: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
13: เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระวชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิรวมทั้งมีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาททั้งนี้ขณะจับกุมตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสดังกล่าวกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิทรวมทั้งมีการเสพเมถุนแบบจงแจ้งด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองปราบปรามต่อไปช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลและคำแนะนำในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงจากสมุนไพรไทยใกล้ตัวในช่วงฤดูฝนจากแพทย์แผนไทยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณชนากลิ่นทองครับ
14: มือสุขภาพ
15: ตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยฤดูฝนเป็นฤดูที่ธาตุลมในร่างกายมักแปรปรวนมักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระบบทางเดินอาหารเส้นท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องรวมทั้งความไม่สบายตัวจากอากาศชื้นและเชื้อโรคที่มากับฝนอาหารที่เหมาะในช่วงนี้ควรเน้นอาหารรสเผ็ดร้อนและมีส่วนผสมของสมุนไพรเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกไทยและกระเพราซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดและกระตุ้นการย่อยอาหารได้ดีโดยเมนูแนะนำได้แก่ต้มยำแกงส้มผัดกระเพราต้มโค้งและผัดฉ่านอกจากนี้เครื่องดื่มสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนเช่นน้ำขิงน้ำตะไคร้ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนตกนี้และขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัดมันจัดหรืออาหารที่ย่อยยากรวมถึงสมุนไพรที่มีรสเย็นเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารให้ทำงานช้าลงและร่างกายปรับตัวต่อสภาพอากาศได้ยากขึ้นให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมแนะนำให้ใช้ช้อนกลางทุกครั้งล้างมือบ่อยๆหากเปียกฝนควรรีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าหรือถุงเท้าที่เปียกชื้นพร้อมแนะนำให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใสเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่มักเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกา อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจากพี่เสด็จนะคะต่อเนื่องจากไม้ไทยกับคนนั้นถึงขั้นไหนนะคะแอนอรดีขอแค่รู้ข่าวค่ะและแฟนบอกว่าบ่อส้มพฤกษา10โมง23นาทีที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะยินทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยค่ะหลังไมค์ของเราที่022807127 SMS 4689990เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่

0: ก้อยคอยอ้ายนะอยู่ที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะคะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะไปกินลาบกินก้อยกันได้นะคะเพราะว่าที่ตลาดนี่โอ้โหอาหารหลากหลายค่ะเดี๋ยวจะมีคูปองนะคะแจกพี่ๆแท็กซี่กินฟรีนะคะอยากจะอุดหนุนร้านไหนกินอะไรก็เลือกได้เต็มที่เลยไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันพรุ่งนี้นะคะที่วันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101ที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยค่ะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะพี่ประสานบอกว่าเพลงเพราะครับชมรมแท็กซี่พรุ่งนี้เจอกันนะฝากพี่ประสานเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องชาวแท็กซี่กันด้วยนะคะเรามีนัดกันแล้วก็มีศิลปินแม่มณีวรรณนะจัดเต็มความม่วนความสนุกให้กับพี่ๆแท็กซี่ได้สนุกสนานกันหลังจากที่บางทีขับรถอยู่หลังพวงมาลัยก็มีความเครียดใช่ไหมคะนานๆเราจะได้เจอกันสัก3เดือนใช่ไหมคะ3เดือนเจอกันทีกิจกรรมนี้เพื่อพี่ๆแท็กซี่ได้ลุ้นเงินหมื่นด้วยนะคะแล้วยังมี 1,000 บาทอีก10รางวัลแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทยังไงก็ตามแต่นะเรามารับสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ก่อนค่ะแล้วเราได้ลุ้นกันนะในช่วงปลายปีว่าใครจะได้เป็นเจ้าของแท็กซี่คันนี้ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นกันเท่าๆกันแหละนะคะอยู่ที่พี่ๆแท็กซี่มาร่วมกิจกรรมทุกครั้งก็จะได้รับทุกครั้ง1สิทธิ์กันไปเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะพี่ตั้งพัฒนาการบอกกําลังจะขอเลยนะขายก้อยคอยอ้ายชอบมากๆนะคะแล้วก็มีพี่พิทยาคิดฮอดทุกคนค่ะคุณทักเมืองพลปริญญาไก่ตีด้วยนะคะพี่ปุ๋ยพุทธมนทนกับคู่ครองค่ะคุณไก่เด็กการกรณิกาอัปสราหลงฟ้าพี่ดวงแก้วนะคะพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่บอกว่าเอาไปกอดหน่อยได้เลยค่ะช่วยออยเลือกเพลงกันเข้ามาได้นะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังพี่แมวเหมียวก็ฟังตลอดอยากจะฟังถนนค้นฝันนะคะพี่นันวสัยส่งกำลังใจมาให้ดีเจด้วยจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6
0: มอบให้กับคนมีคู่ทุกคน

0: วันเสาร์10โมงเช้านะติดตามค่ะ10อันดับเพลงดังของเรานะได้ฟังเพลงฮิตทุกเพลงในชาร์ตเลยตามเชียร์ได้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ดีเจทุกช่วงด้วยค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูก

รีบดูแลผิวหน้ากันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่านี่กันยาแล้วตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนหมดปีอีกแล้วค่ะนะคะเผื่อว่าจะไปฉลองปีใหม่ก็ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสค่ะลองเลือกใช้สบู่ผิวใสวิสซีและเซรั่มผิวใสวิสซีใช้คู่กันอัพผิวใสไวยิ่งขึ้นนะคะทั้งสบู่ผิวใสก้อนสีส้มหอมกลิ่นส้มสดชื่นค่ะช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวนะคะเขามีแถมฟรีตาข่ายตีฟองด้วยขัดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะแนะนำว่าเซรั่มผิวใสวิสซีเนี่ยใช้คู่กันไปเลยซองละ49บาทเท่านั้นเองผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนแล้วก็กระชับด้วยนะคะ 7-Eleven และ CJ Mall มีจำหน่ายเข้าไปแล้วก็ลองดูซองสีส้มๆนะคะพุ่งไปที่สีส้มก่อนนะจากนั้นก็ดูซิตัวหนังสือสีดำเนี่ยเขาจะเขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนี่ซื้อมาใช้คู่กันได้เลยค่ะจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนค่ะอะไรที่มันยาวนานนะมันก็จะมั่นคงอยู่ใช่ไหมยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่อลานอและพลอยสวยนะคะอีกหนึ่งคู่ที่ความรักมั่นคงนะ

0: าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
4: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
3: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
4: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: วันนี้บ่ายสามครึ่งนะคะห้องข่าวรับแขกแอดช่างไทยของเราค่ะแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจข่าวลูกทุ่งแล้วก็ลูกทุ่งออนไลน์นะจะได้ต้อนรับพูดคุยกับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะงานใหม่ล่าสุดยิ่งดึกยิ่งเหงานะเพลงนี้ยิ่งฟังแล้วแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังใครเป็นคนเหงาก็ฟังยามดึกก็ฟังหรือว่าจะฟังตอนไหนก็ได้นะที่90ลูกทุ่งรักไทยบ่ายสามครึ่งเจอกันนะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ลุยกันต่อค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
0: ุกวันนี้การดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะคะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้เก็บฝาให้ครบ3ฝาเป็นฝาเครื่องดื่มชูกำลัง OT มารวมด้วยก็ได้นะคะพร้อมเงิน2บาทเท่านั้นเองแลกรับได้เลยกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะคุ้มจริงๆค่ะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดเลยนะไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วมีความสุขมากๆเลยทีเดียว
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ลืมภาพสิงห์บุรีแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะททสำนักงานลพบุรีชวนมาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้า Cooking Class

0: ันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
6: ฉันธนาชัชชา
7: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
8: ้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
9: ผัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่
11: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบNext Level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
15: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: อภิวัฒน์นะคะกับท่าอ้ายหน้าใหม่ค่ะทักทายคุณเอเปซซิ่งด้วยนะคะฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆรายงานตัวด่วนนะคะ FM 90.0 MHz นะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์มีพี่แท็กซี่บอกว่าพรุ่งนี้ไปแน่นอนจ้าแท็กซี่สโมสรเจอกันนะคะเอกชัย101นะคะก็เป็นตลาดใหญ่ๆเลย101 Market นะคะที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายพี่ๆก็ไปจอดรถได้เลยนะคะแล้วก็เอาบัตรประชาชนบัตรเหลืองถ้าหยิบมาไม่ได้ก็ถ่ายรูปมาก็ได้แล้วก็ลงทะเบียนกันรับคูปองกินมื้อเที่ยงด้วยกันฟรีนะเวลานี้แหละที่เรานัดกัน 11:00 นะคะแท็กซี่สโมสรลุ้นเงินหมื่นแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันด้วยค่ะวันนี้นะคะแถวๆกลางอโศกนี่น่าอานั่นนิ่งนานเลยทีเดียวนะคะการจราจรค่อนข้างติดขัดไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้หลายๆเส้นเลยทีเดียวค่ะที่การจราจรติดขัดมากๆเลยนะสู้ๆทุกคนค่ะส่วนราคาทองคำวันนี้ก็ปรับขึ้นอีก250บาทโอ้ปรับกันทุกวันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆจ๋าหันฟ้าค่ะทองคำแท่งหนัก1บาทรออยู่นะคะรีบเลยตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224รีบส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราหารฟ้ามาลุ้นทองกันนะคะตอนนี้ฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่เหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสก่อนเข้าตรวจสอบเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จากกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโดยภารกิจยังไม่ยุติและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการนำสิ่งของมาเท่าทุกพระราชทานจากประเทศไทยถึงกรุงกาฐมันดุโดยเครื่อง 430H จากฝูงบิน601กองบิน6เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเนปาลเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพอากาศไทยที่ให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นความช่วยเหลือจากอีกฟากโลกอาจมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังรอความหวังครั้งนี้กองทัพอากาศไทยจัดอากาศยาน C-130H จากฝูงบิน601กองบิน6ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเดินทางกว่า5ชั่วโมงนำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานไปยังประเทศเนปาลเพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงภายในเครื่องบินไม่ได้มีเพียงสิ่งของแต่คือความห่วงใยจากประเทศไทยทั้งถุงยังชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากภารกิจครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทหารอากาศที่ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านความมั่นคงแต่ยังพร้อมใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแผ่นดินไทยสู่ท้องฟ้าและปลายทางคือประเทศเนปาลความช่วยเหลือครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นำน้ำพระราชหฤทัยและความห่วงใยจากประเทศไทยไปถึงผู้ประสบภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ุกนะคะแล้วก็บอเบิ้ลนะคะคุณผู้ฟัง300นะคะคู่นี้แบบว่าสุดฮิตกันเลยทีเดียวกับกอดผ่านดวงจันทร์นะคะก่อนหน้านั้นค่ะทาจะคราวจ่าสิงชัยนะคะแล้วก็มีทบ2ลูกอีสานด้วยนะเพลงนี้ฟังทีไรก็แบบว่าซึ้งทุกทีเลยรวมถึงตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจจากมนแคนแก่นคูนด้วยนะคะทั้ง4เพลงดังเพราะฮิต 100% ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่แฟนเพจของเราแฟนๆแวะมาคุยกันได้เลยคนแรกที่เข้ามาพี่ขนองนะคะสาวสำรงนะคะบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะมาเร็วแชร์เร็วมากๆเลยนะคะแวะมาทักทายสวัสดีกันได้นะคะแฟนๆพี่ดวงแก้วมาแล้วค่ะคุณเอเป็ดซิ่งบอกว่าสุขสันต์วันพฤหัสด้วยนะคะ022807127ค่ะและ SMS 4689990นะคะก็แวะมาทักกันได้ตลอดนะคุณผู้ฟังตอนนี้11โมงกว่าๆแล้วนะคะ10กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ผ่านกันยายนมา10วันแล้วเวลานี้คือเดินไวมากๆพรุ่งนี้เรามีนัดกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรด้วยนะคะที่101 Market เอกชัย101นะคะพี่ๆแท็กซี่ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแฟนๆใครอยู่แถวเอกชัยบางบอนก็แวะไปสนุกสนานกันได้เลยอีกหนึ่งสาวสวยนะคะคุณผู้ฟังบนเวทีลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ที่เรานัดกันสเตเดียมวันบรรทัดทองนะสวยเซ็กซี่ขยี้ใจนะนั่นก็คือน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดแจ่มจังนะได้ฟังสดๆแน่นอนบนเวทีเตรียมพร้อมแดนซ์ไปกับโบได้เลยนะคะแวะไปคุยกับแฟนๆต่อใน Facebook ของเราลูกทุ่งรักไทย90จะตามมา

0: ายหายทองคำนะแหมคุณผู้ฟังโชว์นี้สนุกมากนะไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของลูกทุ่งสแควร์เจ็บตรงนี้นะคะนึกได้แล้วเดี๋ยวลูกทุ่งฮอลิเดย์ครั้งต่อไป13ธันวาคมนะคะดีเจออยซ้อมเพลงนี้ไปร้องบนเวทีร้องบนเวทีไม่ใช่ร้องบนรถดีกว่าเจ็บตรงนี้จ้า
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: หลายคนบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะลงทะเบียนมากๆนะวันจันทร์นี้ค่ะโทรเลย022807127นะลงทะเบียนฟรีนะคะลุ้นไปเที่ยวฟรีนะคะแล้วก็วันเสาร์ต่อไปนะนั่นก็คือวันเสาร์ที่19กันยายนนะคะรอรับสายจากดีเจออยช่วงชัดๆโชว์ช่วงสายๆของวันเสาร์นี่แหละค่ะจนถึงบ่ายเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีการโทรไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้ไปเที่ยวฟรีวันที่13ธันวาคมเป็นทริปสุดพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปเที่ยวอยุธยาและลพบุรีค่ะทริปนี้บอกเลยว่าประทับใจนะคะแล้วก็แต่ละสถานที่ทรงคุณค่านะคะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ค่ะที่นอกจากเที่ยวสนุกสุขใจแล้วนะคะยังได้รับความรู้ได้ภาพสวยๆกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยค่ะวันจันทร์นี้พร้อมเลยนะคะลงทะเบียนเที่ยวฟรีกับโป๊ยเซียนค่ะขอบคุณยาดมตราโป๊ยเซียนด้วยนะคะกับทริปพิเศษของเราลูกทุ่งฮอลิเดย์ฉลอง90ปีของโป๊ยเซียนด้วยเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่2479นะคะแล้วก็พัฒนากลายเป็นโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลค่ะทั้งยาดมและพิมพ์เสน้ำนะที่ส่งมอบให้กับทุกคนได้ใช้กันนะคะ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และที่ YouTube โป๊ยเซียน Official ติดตามได้เลย
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: พรุ่งนี้แล้วนะคะเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรกับแม่มณีวรรณขอบคุณพี่แม่มณีวรรณที่เคลียร์คิวมาให้พวกเรานะคะ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ด้วยนะตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101พี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะไปลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัลใหญ่ของเรากันด้วยไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่มูลค่ากว่า 500,000 ด้วยงานนี้ห้ามพลาดด้วย

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
1: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
7: หอมจัง
8: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
9: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
10: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
0: 90 90 Super Request

0: 90 90ซุปเปอร์รีเควส
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: มาแล้วค่ะช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะใครที่เจอปัญหาเรื่องการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะอยากจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงลองใช้ดูค่ะทั้งแชมพูและครีมนวดผมของคิงเพียวนะคะตัวแชมพูเนี่ยช่วยชะล้างสิ่งสกปรกนะคะสระแล้วรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายหนังศีรษะค่ะลดรังแคแล้วก็อาการคันด้วย159 1 แถม 1ส่วนครีมนวดผมก็159 1 แถม 1เช่นเดียวกันนะคะผมนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียวค่ะขิงเพียวหอมมากนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่แพ้ง่ายใช้ได้เลยเพราะว่าไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีพาราเบนและแอลกอฮอล์ช้างไทยช้อปปิ้งจ้า092-352-4446-8 LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งนะคะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยผลิตภัณฑ์ขิงเพียวนะคะช่วงนี้ยิ่งฝนตกเกือบทุกวันนะคะดูแลสุขภาพด้วยถ้าโดนฝนกลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมด้วยจ้า

0: ื้อเที่ยงแล้วนะวันนี้กินหน่อไม้ดีกว่าง
1: ัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัด
0: เตยอธิบดินนะคะคุณผู้ฟังผัดหน่อไม้ที่ใส่หมูสับนะคะคุณผู้ฟังอร่อยเนาะเคยได้กินแบบว่าราดข้าวเนี่ยโอ้ยพูดแล้วน้ำลายสอออกมาเลยทีเดียวนะคะชอบมากๆเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มีหน่อไม้อะไรอีกล่ะซุปหน่อไม้ก็อร่อยนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงวันนี้กินข้าวแซ่บๆเด้อนะคะอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังสำคัญกันอยู่นะคะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ของเรายาวๆไปบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะ4โมงเย็นดีเจชัดๆค่ะพรุ่งนี้8โมงเช้าดีเจออยแบกหายมาใหม่วันนี้เพลงดองในหายเยอะเลยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งมาให้

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5798

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

ผ่านบ่ายโมงมา24นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกช่วงเวลาของดองนะครับที่จะมาทักทายกันแล้วก็มาสวัสดีคุณผู้ฟังกันทักทายกันในวันพฤหัสบดีครับวันนี้10กันยายนครับก็ผ่านเดือนที่9มาเข้าสู่วันที่10แล้วด้วยนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยนะครับทั้งFM 90หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันกับดองนะครับในช่วงหลังมื้อเที่ยงของหลายๆคนครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มต้นการทำงานในช่วงบ่ายมาได้สักพักนึงแล้วแล้วก็เริ่มต้นกับการทำงานด้วย4เพลงในการทักทายกันในชั่วโมงนี้นะครับมนแคนกันคุณเพลงแรกเลยกับแก้วตาขาร็อกครับเบียร์พร้อมพงกับซากอ้อยเปิ้ลประชุมราชแมนพิสิทธิ์พงกับปลายฟ้านะครับแล้วก็มีไม้ไทยใจตะวันเมื่อสักครู่นี้กับดาวมีไว้เบิ่งนะครับวันนี้รายงานตัวกันทักทายคุณผู้ฟังนะครับใครอยู่ด้วยกันก็ทักทายกันได้เลยกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับก็วันนี้เป็นบ่ายที่แสงแดดชัดเจนครับเมื่อวานนี้ก็แดดดีทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานนี้แหมจริงๆก็ไม่อยากจะทักมากนะครับเมื่อวานก็แดดดีทั้งวันแล้วก็ไม่มีร่องรอยของสายฝนโปรยปลายลงมาวันนี้ก็ยังดีต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็ขอให้บรรยากาศสดใสแบบนี้มันจะได้บอกว่าทำให้หลายๆคนมีความสดใสแล้วก็มีความสุขในการทำงานแล้วก็การฟังเพลงกับ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับเดินทางกันต่อดีกว่าวันนี้อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มนะเพลงไหนที่อยากจะฟังลองบอกกันได้เลยนะครับ022807127ครับ SMS ด้วย4689990ครับ

0: น้ำแข็งทิพวรรณครับกับหนังงานที่ชื่อว่าอัศวินน้ำตาก่อนนั้นมีอีกหนึ่งสาวสวยต้องบอกว่าเป็น2เพลงจาก2สาวคนเก่งเลยยูกิไฮต้องคำครับกับหนังงานที่ชื่อว่าแค่คอนเทนต์ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องราวที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าเสื่อมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันตอนนี้ก็ลองนี่เลยครับตัวช่วยใหม่กับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันหรือว่าระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ Shopee หรือว่า TikTok ได้เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับก็หาซื้อกันได้เลยกับสบู่ไมด้า
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทอกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานล่าสุดจากปลายกนกพรครับกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอมีความร็อกขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีความแบบว่าดูดุดันเข้มแข็งในงานที่ชื่อว่าบอกคืนแล้วเนาะนะครับหยิบมาแนะนำกันกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับแล้วก็เตรียมเจอกับปลายกนกพรได้ครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราครับในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับก็เจอกันที่เดิมเลยสเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับนอกจากปลายกนกพรแล้วก็โหครั้งนี้ศิลปินอีกเพียบเลยนะครับเจอกับ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระเบียบวาทศิลป์ซีนำทีมโดยพ่อไอ้พักดีนะครับแล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยก็นำทีมโดยพ่อวีระพงษ์วงศิลป์นะครับศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำเลยทีเดียวแล้วก็ศิลปินอีกเพียบเลยนะครับปลายกนกพรโบซูเปอร์วาเลนไทน์เพชรคทาวุฒแมนมณีวันนะครับแล้วก็นักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างชิงช้าสวรรค์ในอามวุฒิพัฒน์ใบบัวพรชนกก็จะมาด้วยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะครับ11โมงเป็นต้นไปในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่เซเลมวันบรรทัดทองกับลูกทุ่งสแควร์
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ส่วนโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีทองลุ้นโชคทองกันในปีนี้ต้องบอกเลยว่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับที่จะลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลและมีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทสนุกร่วมสนุกลุ้นเป็นเศรษฐีทองง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่ใช้ยาจุดกันยุงตัวหานฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีครับตัดฝากล่องมาลุ้นได้เลยสีไหนแบบไหนได้หมดเลยครับด้านหลังฝากล่องเนี่ยก็เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ครับย้ำอีกทีนึงว่าหมดเขตส่งสิ้นเดือนนี้แล้ว30กันยายนเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะส่งไปลุ้นกันส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากโชคทองปีนี้อาจเป็นของคุณกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนอง
4: ผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

มีข้อความจากพี่ตั้งที่พัฒนาการถามเข้ามาบอกว่าบ่ายมานี่ฝนตกไป5นาทีแล้วแล้วก็มาแดดเลยผมก็ถามว่าทางน้นตกไหมดีเจดองแถวห้องจัดผมตอนนี้ยังแบบว่าแสงแดดชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้มีฝนตกสักเท่าไหร่แต่ถ้าตกก็เบาๆบางๆให้พอคลายร้อนอันนี้ก็โอเคนะครับส่วนกิจกรรมร้อนกิจกรรมนี้ฝากไว้ด้วยครับพี่แท็กซี่อย่าลืมด้วยสุกนี้แล้วนะอยากเป็นเจ้าของรถแท็กซี่แท็กซี่ฟรีมาทางนี้เลยนะครับร่วมกิจกรรมแท็กซี่สโมสรก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุกฟรีมูลค่ากว่า500,000 บาทนะครับก็นัดรับสิทธิ์กัน11 กันยายนก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101ก็เจอกันตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับไปเจอกับศิลปินอย่างแมนมณีวันที่จะไปรอต้อนรับพี่แท็กซี่ด้วยในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมีทานอาหารเที่ยงฟรีด้วยแล้วก็ให้เงินลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับ11กันยายนพี่แท็กซี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปเจอกันที่ตลาด101 Market เอกชัย101กับแท็กซี่สโมสรนะครับเดี๋ยวส่งท้ายอีกหนึ่งงานก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันใน Facebook Live

0: นย์บัญชาการเฝ้าระวังไอระเหย24ชั่วโมงและสภาเดินหน้าพิจารณางบปี70ยืนยันต้องจบวันนี้สักครู่กลับมาตามครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านตอง
2: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดินหน้าถกงบให้จบวันนี้ส่วนวาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
9: ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4มีนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมช่วงหนึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการประชุมของวิปรัฐบาลและวิฝ่ายค้านว่าการอภิปรายจะจบในวันนี้และเวลาของฝ่ายค้านทั้งหมด6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายได้มีข้อสรุปในเรื่องมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากและเป็นปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงจะยึดบรรทัดฐานในการประชุมที่ผ่านมา3วันคือบางเรื่องอาจอภิปรายเหมือนไม่อยู่ในวาระ2ซึ่งผ่านมาได้อนุโลมได้โดยตลอดด้วยความเห็นใจส.ส.ดังนั้นจากนี้ไปจะอนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่จะมีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่ายุติตามดุลพินิจของประธานซึ่งเราได้ข้อตกลงว่าจะจบการพิจารณาร่างภายใน1ทุ่มของวันนี้นายโสพลระบุด้วยว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนสำหรับการประชุมสัปดาห์หน้ามีวาระจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จคือยติด่วนกรณีสถานการณ์ชายแดนใต้และวาระรับรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต. ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยและตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการขุดเปิดพื้นที่2จุดเพื่อค้นหารอยรั่วของท่อน้ำมันแต่ยังไม่พบจุดที่เป็นต้นต่ออย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีกลิ่นน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันทีและเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อย่างรัดกุมกรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและตรวจวัดไอน้ำมันทุก1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ภาพรวมพื้นที่ทุก30นาทีตม.ปิดเกมต่างชาติหื่นกามตระเวนห้างดังลวนลามพนักงานขายสาวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
10: สืบเนื่องจากมีชายชาวต่างชาติฉวยโอกาสกระทำอนาจารผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานภายในร้านจำหน่ายเสื้อผ้าห้างสินค้าชื่อดังย่านลาดพร้าวโดยทำทีขอทาบกางเกงลงบนร่างกายของผู้เสียหายและอาศัยที่เผลอลวนลามเหยื่อจากการขยายผลพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่มากกว่า3ครั้งโดยปรากฏคลิปวิดีโอวงจรปิดแสดงเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันภายในห้างสินค้าอีกแห่งหนึ่งย่านจตุจักรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายคาริมต่อมาชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง3สืบสวนทราบว่าบุคคลดังกล่าวพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมย่านถนนพระราม9จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตกระทั่งพบตัวนายคาริมเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะดำเนินการเสนอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรและขึ้นบัญชีเฝ้าระวังห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
11: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ของสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตเท่าไทยดังไกลทั่วโลกช่วงนี้เริ่มต้นด้วยความคึกคักกันครับก่อนที่พรุ่งนี้จะคึกคักกันแน่นอนกับอีกการแท็กซี่สโมสรเพราะตอนนี้พี่ช้างนี่ตระเวนแบบว่าไปเจอพี่แท็กซี่นะครับหลายๆท่านเลยเพื่อที่จะไปโปรโมทไปชวนไปร่วมกิจกรรมแท็กซี่สโมสรที่จะเกิดขึ้นกันในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่ที่ฟังกันอยู่นะครับย้ำอีกทีนึงพรุ่งนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับก็ไปเจอกันได้เลยที่ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับส่วนชั่วโมงนี้เริ่มต้นแบบความสนุกกันอีกแล้วครับในชั่วโมงที่2นะครับตั้งแต่ไผ่พงษ์ธรกับเอาที่สบายใจ3 Channel รงฝันว่าได้เป็นพระเอกนะครับแอนอรดีกับแวบมีแคทอริยากับป๋าเมียมาเลยส่วนใครอยากได้เพลงไหนเพิ่มอีกจัดมา022807127ครับ SMS 4689990

ผู้โดยแก้มสะเทือนเขาใส่ใจรักและห่วงใยอยู่ที่ไหนหนอคนรักเราสืบถามดูข่าวคราวคนใกล้ไกลไกลมีเว

0: เมชิวพอลวงชะกันครับการในงานในช่วงผู้สาวขี้เล่าก่อนนั้นก็เป็นเอ็กซ์สุภกิจกับเอิ้นน้องใส่หม้อนึงก็ยังเป็น2เพลงสนุกสนุกกันอยู่ส่วนใครเพิ่มเติมความสนุกหรือว่าเพลงไหนก็เพิ่มเติมได้เรื่อยๆครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดเลย Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีสองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสองนะครับผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายครับหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามเลยโปรดวางสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้เนี่ยต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอย่างให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกล2สีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้า2เท่านั้น

0: ตัวพ่อตัวแม่อย่าลืมไปเต็มที่กันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมครับอีกไม่กี่สัปดาห์เดี๋ยวเราได้เจอกันแล้วแล้วก็ไปสนุกสนานกันนะครับกับลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมนี้ไม่ต้องรอช้าแล้วครับพรุ่งนี้แล้วศุกร์ที่11กันยายนครับ11โมงเป็นต้นไปกับแท็กซี่สโมสรครับพี่แท็กซี่เราย้ำอีกทีนึงนะครับว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับไปติดสติ๊กเกอร์ไอชินกันรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นมาบ่อยๆมาติดกันเยอะๆก็จะยิ่งได้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับไปอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลมีของรางวัลเล่นเกมแจกอีกเพียบเลยนะครับรวมจนไปถึงมีหนุ่มแมนมณีวันนะครับไปมอบความสนุกแล้วก็มีทีม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยก็รอต้อนรับกันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้11โมงไปลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยและย้ำว่าต้องมีบัตรประชาชนและบัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานกันด้วยนะครับสนุกสนานไปลุ้นโชคกันกับแท็กซี่สโมสรครับขอบคุณแบตเตอรี่ขออภัยครับคุณพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงจ้าหานฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้า
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน
11: ่ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงตราขันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จินตราภูลาภครับกับสาวเสียงดีสาวเสียงพินครับคิดฮอดผาแดงหยิบเพลงนี้มาแนะนำกันนะครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ทุกวันนี้หลายๆคนโดนแมลงกัดต่อยแล้วมีอาการคันใช่ไหมครับถ้าอยากจะได้ชัวร์ช่วยง่ายๆนี่เลยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการจากแมลงกัดต่อยนะครับให้รู้สึกเย็นสบายแล้วก็ผ่อนคลายจากอาการคันได้ดีนะครับจะพกติดตัวไว้ใช้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยครับใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับว่าจะไม่ว่าจะเมื่อจากการทำงานเดินเยอะหรือกิจกรรมต่างๆครับขวดเดียวตอบโจทย์กิจกรรมหลากหลายเลยนะครับหาซื้อได้ง่ายครับ 7-Eleven หรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนรุกกิจกรรม CSR มุ่งเป้าตอบแทนกลับคืนสู่สังคมทุกมิติเต็มสูบล่าสุดได้นำร่องส่งมอบหนังสือคุณภาพให้แก่เรือนจำกลาง4แห่งทั่วประเทศได้แก่สมุทรปราการฉะเชิงเทราขอนแก่นและสงขลาเพื่อสนับสนุนโครงการอ่านเลื่อนชั้นลดวันต้องโทษ Read for Release ของกรมราชทัณฑ์โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาความรู้จิตใจและศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ผ่านมาโป๊ยเซียนยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้พิการและการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสูงเพื่อยืนหยัดเคียงข้างและครองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: ตราไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
3: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
2: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
3: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
2: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
4: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
5: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

นกพรรณนาครับหนึ่งงานที่พี่เล็กถามหาเข้ามาก็จัดให้เพลงนี้ไม่เพราะเป็นหนึ่งเพลงที่เพราะจริงๆนะครับท้ายชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งงานที่ถามหากันเข้ามาปิดดีกว่าปิดท้ายในชั่วโมงนี้ตากแตงชลดากับแฟนโง่ๆครับที่อันนี้พี่สายน้ำถามหาเข้ามาเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อนะครับเพลงนี้จะเพิ่มเติมกันจัดได้เลยหลังไมค์หรือว่า SMS แล้วแต่สะดวกเลยครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐลุยแจก50,000หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าแจก 1.5 ล้านครัวเรือนและอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็มี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มีรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระวชิรยานวิได้สวมชุดขาวและสละสนามเพศและสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับมาใช้สถานะคฤหัสถ์โดยอดีตหลวงพ่อโชติยอมรับพฤติกรรมสละสมณเพศแต่โดยดีก่อนทิ้งคำพูดเป็นห่วงศาสนาหลังถูกจับคดีฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่มิชอบพร้อมหลักฐานเสพเมถุนกับสีกาและตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำแล้วขณะคุมตัวมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนรัฐลุยแจก50,000หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1,000,000ครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้า 1.5 ล้านครัวเรือนจับมือ3ธนาคารรัฐปล่อยสินเชื่อติดตั้งให้ก่อนเพื่อให้ประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคุณนภพรช่างกลในงานครับ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลเตรียมที่จะมีการขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคครัวเรือนสำหรับประชาชนอย่างน้อย1,000,000ครัวเรือนโดยหวังที่จะลดภาระค่าไฟและเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายย่อยเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานทางนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อปล่อยสินเชื่อติดตั้งโดยประชาชนสามารถผ่อนชำระผ่านรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้แก่การไฟฟ้าทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองในเบื้องต้นทางนี้ประเมินว่าหากครัวเรือนมีการติดตั้งระบบขนาดประมาณ5 กิโลวัตต์และใช้ไฟน้อยจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟคืนเดือนละประมาณ 1,000 บาทตลอดอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ 25-30 ปีนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อเป็นการรองรับในการซื้อไฟจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเงื่อนไขกำหนดการใช้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1มิเตอร์ที่เป็นเจ้าของไฟฟ้าอย่างไรก็ตามตั้งเป้าที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้และดำเนินการให้บรรลุผลภายในสิ้นปีหน้ารวมถึงยังอาจพิจารณาขยายกรอบเป้าหมายเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนในอนาคตด้วยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายคุณนัทธิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: จากสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลพบการส่ง SMS ฟอร์มแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15 วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะ RTPท่านมียอดค้างชำระ e-packet โดยชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางด้วยตนเองณทิพย์สุดาตรักษาไรค่ะ
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เพราะๆกันไปเลยครับในชั่วโมงนี้4เพลงดังเพราะฮิต 100% ครับแค่เสียงของพี่นางนี่ก็เพราะแล้วเพลงความหมายดีๆนะครับพี่นางศิริวรรณอภัยพงษ์ครับนี่คือผู้หญิงหลายมือก่อนหน้านั้นมีตายอรไทยกับนิรันดรครับลำเพลินวงศ์กรกับให้คุณนำพาให้บุญนำพาใน cover version แล้วก็เริ่มต้นด้วย1งานจากไม้พิรมพรกับบุญผลานะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3แล้วนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกบรรยากาศในช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันแดดดีทีเดียวแต่มาถึงว่าจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากนะครับแต่ว่าแวบๆเหลือไปเห็นก็มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกแล้วนะครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายนก็น่าจะเป็นประมาณวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีเรื่องราวของฝนเพิ่มมากขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็อาจจะเริ่มต้นที่ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็อาจจะไล่ๆลงมาจนถึงภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีแล้วการพกร่มกันด้วยหรือว่าใครที่ขับรถแล้วเจอฝนอยู่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้มี90 super request เหมือนเช่นเคยด้วยเพลงด่วนที่อยากจะฟังครับส่งรายชื่อกันเลยดีกว่าจองได้ทั้ง2ช่องทางครับ02-280-7127 SMS ก็4689990ครับ

0: การต่อทุนเงินครับกับงานที่ชื่อว่าแก้บนก่อนหน้านั้นเอิ้นขวัญวรัญญาอีกหนึ่งเพลงเพราะๆกับฮักแพงกันเด้อใน cover version บ่าย 3:00 น. กับ 34 นาที นะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับแล้วก็มีหลายสูตรให้เลือกด้วยเหมาะกับหลายๆผิวครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะสูตรไข่มุกบัวหิมะผิวเนียนครับเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้และสูตรภาษามะขามผสมทองพันช่างแท้นะครับซึ่งสูตรมะขามแท้ครับอุดมไปด้วยมะขามแท้แหล่งวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาตินะครับช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเนี่ยให้หลุดออกนะครับเผยผิวสวยกระจ่างใสมีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวคงความอ่อนเยาว์ด้วยหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงอ่อนนะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: แม่มณีวันครับงานที่อยู่ในอันดับที่1เลยข้อ5ครับหนึ่งเพลงที่มาแรงจริงๆแล้วหนึ่งคนนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงจริงคิวงานเพียบเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกับ90ลูกทุ่งรักไทยในหลายๆกิจกรรมเลยโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปที่แท็กซี่สโมสรมอบความสนุกให้กับพี่แท็กซี่ด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พี่แท็กซี่ก็อย่างที่บอกครับมีนัดกันที่ตลาดวันออวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับแล้วเจอกับได้เจอกับหนุ่มแมนมณีวันด้วยส่วนลูกทุ่งสแควร์ครับก็แมนมณีวันก็จะไปเช่นเดียวกันจองคิวไว้เรียบร้อยเตรียมจะไปมอบเพลงเพราะๆเฉพาะเพลงช้ำรักให้ได้ฟังกันแน่นอนอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับก็เจอกันได้ที่ไว้ที่ลูกทุ่งสแควร
2: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
3: เจ้าชายสายมูก๊อตจิรภัทรเตรียมเสิร์ฟซิงเกิลใหม่ลัดคิวรวยให้แน่เอาใจสายมูและแฟนเพลงพร้อมส่งต่อความเฮงแบบเต็มๆเตรียมฟังพร้อมกัน12กันยายนนี้ค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
6: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โหดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
10: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับพี่สายน้ำถามไม่ใช่พี่สาวการพี่สาวการถามมาเพลงนี้ก็มาครับจัดมาให้เรียบร้อยใช้โยชนาวัฒน์ครับกับงานที่ชื่อว่าลมความคิดถึงเพราะดีทีเดียว
1: 90 Super Request บอกเล่า90
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับในฐานะเจ้าภาพร่วมขอเชิญร่วมงาน Gas Tech 2026นะครับงานประชุมแล้วก็งานแสดงด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดของโลกผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนะครับโดยในปีนี้มีงานการจัดประชุมนะครับเฉพาะด้านพลังงานอย่าง Electrification Theater นะครับเพื่อเป็นเวทีหารือด้านระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลอดจนเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center นะครับสอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคตงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับกฟผ.ได้ร่วมออกบูธ B80 ภายใต้แนวคิด Bridging the Next Energy Era นะครับนำเสนอนวัตกรรมพลังงานของกฟผ.โดยมีการจัดเต็มนิทรรศการ3โซนด้วยกันนะครับโซนที่1ก็คือ Bridging EnergySecurity เชื่อมต่อพลังงานที่มั่นคงส่วนที่2ก็คือ Bridging Energy Transition นะครับเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลและส่วนที่3นะครับก็คือBridging Sustainable Future นะครับเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์นะครับ gastechevent.com ครับ
1: บอกเล่า90สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีครับยาสีฟันสมุนไพรที่มีส่วนผสมที่คัดสรรมาแล้วกว่า12ชนิดนะครับสารสกัดธรรมชาติและก็สมุนไพรที่การแปรงฟันจะทำให้หลายๆคนเนี่ยงดลดอาการเหงื่อเสียบหรือว่าอาการเสียวฟันได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ดร.วีครับโปรพิเศษเลยปกติหลอดละ240ซื้อ2หลอดตอนนี้450บาทเท่านั้นก็โทรสั่งได้0923524446ถึง8

0: ใจหัวใจมักง่าย
1: แจมช่ำรำครับกับงานที่ชื่อหัวใจมักง่ายไทยชั่วโมงที่3นะครับแล้วก็น่าจะได้ต้องส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงแล้วล่ะอีกหนึ่งงานที่พี่หงาตามหาเข้ามาครับส่งท้ายด้วยหนิงหนิงคำนางกับตัวแฟนว่าจังใดวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้วันศุกร์บ่ายโมงตรงเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณด้วยสวัสดีครับ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบโดยเตรียมแจ้ง4ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
5: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.คุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิชโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมขณะคุมตัวเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าวาดมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดหรือไม่แต่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเหนือเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้ที่คอด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาสีกาและดังกล่าว4ข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:15 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัววัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวขึ้นลิฟต์ด้านหลังตึกเพื่อหลบสื่อมวลชนที่รออยู่บริเวณด้านหน้าจากการสังเกตพบว่าตำรวจมีการใส่กุญแจมือวัยวจกรด้วยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติอดีตเจ้าวาดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนอกจากนี้ตำรวจได้นำหลักฐานและของกลางในคดีที่ตรวจยึดจากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมอาทิโต๊ะกลมส้มที่ปรากฏอยู่ในคลิปขณะเสพเมถุนและลังเอกสารซึ่งมีกระดาษเขียนไว้ว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าวาดองค์กรปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมพื้นที่เขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ที่บุเกซามีจนเสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ก่อกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุระหว่างการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันตั้งแต่เวลาประมาณ 12:30 ของวันที่9กันยายนต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันนี้หรือ10กันยายนเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีพร้อมส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงได้ประสานผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมใช้โดรนแจ้งเตือนประชาชนให้งดขึ้นเขาตะเวเพื่อหาของป่าเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้าหากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งผู้นำในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทันทีและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการเกิดเหตุซ้ำณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ทัพปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: น้ำตาสิไหลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันตั้งแต่เช้าๆแล้วก็ฟังมาถึงช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับรับช่วงต่อจากดีเจดองนะครับส่งพี่ดองกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะครับผมมาถึงในช่วงของดีเจชัดๆชนกรครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับต้อนรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าปัดวิทยุครับหรือแอปพลิเคชันช่างไทยออนไลน์นะครับที่รับฟังกันอยู่นะครับต่างจังหวัดต่างประเทศเยอะมากๆครับน้าวันนี้มันมีความสุขกันคุณผู้ฟังครับอากาศก็กำลังดีนะครับเนาะหลายคนบอกว่าฝนจะมาด้วยนะครับพี่ปุ้ยก็บอกว่าฝนกำลังจะมาด้วยอย่าพูดถึงฟ้าถึงฝนครับคุณผู้ฟังเรากลัวเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาวันนี้ดีกว่าคุณตั้งใจขอเพลงไหนบ้างคุณจะมอบเพลงให้ใครบ้างหรือมอบเพลงที่ชัดๆได้นะครับ1ช่องทางครับ4689990เด้อนะฮะอันนี้ทางด้าน SMS นะครับคือฮอดเพลงใดคือฮอดผู้ใดเอ้าส่งเงินเข้ามานะครับพิมพ์กันเข้ามาได้เลยส่วนหลังไมค์ครับ022807127เนี่ยก็จะมีซาบุ้มบิ้มรอรับสายอยู่ทางหลังไมค์นะครับผมเอ้าอย่าลืมแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะดาวน์โหลดกันหรือยัง
1: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: เผื่อไปต่างจังหวัดเนาะคิดถึงดีเจชัดๆก็สามารถเปิดรับฟังได้เลยนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เด้อต้อนรับทุกคนเลยขอบคุณพี่ดันสาธุประดิษฐ์ด้วยมาเลยนะครับบอกว่าเสียงจากสาวลาวครับสวัสดีสาวเอพรครับผมสวัสดีแม่น้องฟ้าทางด้าน101ด้วยครับมีคนมาบอกรักเราด้วยเจ๊สำเร็จนะฮะน่ารักที่สุดเลยจุ๊บๆขอบคุณพี่ตั้งด้วยนะครับกินข้าวกับอย่างคือเปิดเพลงมวนแท้ว่าซัน

0: รักที่พิเศษแบบไหนเนาะอยากมีแบบนั้นจังเลยนะครับคนที่รอคอยครับจากพี่แจ็คธนพลครับรวมไปถึงทางลูกหลังด้วยนะฮะจากพี่ไม้พี่รมพรครับพี่บุญสมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องขอเพลงหรอกครับผมเพราะที่ดีเจเปิดเพลงก็เพราะอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับนะคุณปุ้ยพงเพชรตามมาด้วยนะครับบอกว่าโอ้ยเวลานี้ฟ้าคึ้มมาอีกแล้วนะครับเนาะเบ๊กแค่มีสารด้วยนะครับอ้าวจัดไห่จัดไห่เด้อพี่ปุ้ยเด้อขอบคุณพี่ใจน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับหรือมูเด้งคลองสองนะฮะอย่าเด้งไปไกลนะเดี๋ยวจะไปถึงคลองสามนะครับผมเสียงแก้จากแมนจันด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ตั้งบอกว่าดีเจกินข้าวกับอะไรเนาะคือเปิดเพลงมวนแต่พูดถึงข้าวยังไม่ได้กินเลยนะกันเลยตอบบ่ได้ว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับทางด้าน SMS ฮะใครที่ยังไม่ได้ส่งนะฮะหรืออยากทักทายเข้ามานี่4689990อันนี้เป็นทางด้าน SMS นะพิมพ์กันเข้ามาหาจัดได้เลยนะครับช่วงนี้ออมเงินกับออมสินดีกว่าครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันครับแต่ทำไมหาเงินไม่พอนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางเลยนะครับจนเงินในมือเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเลยนะฮะคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมออมสินอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ยในต่ำลงครับผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการนะฮะผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้นะครับอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะครับหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดครับอยากรวมหนี้มาออมสินครับที่นี่มีทางออกฮะสมัครได้เลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือคุณผู้ฟังเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับหรือโทร GSB Contact Center 1115คือนะฮะหรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับแต่ถ้าออมความรักเนี่ยแนะนำมาออมกับชัดๆนะให้เลี่ยนจังเลยคนลุกอากาศดีดีเอาเพลงนี้ไปเลยฮะแอบรักแอบคิดถึง

0: ใครคิดถึงใครไม่ต้องแอบแล้วบอกรักไปเลยยูค่าจีต้องเร็วหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวคนอื่นเอาไปเด้อเดี๋ยวช่วงต่อไปครับรักไทยภูมิใจเสนอครับงานจากโฟกัสธีรพัฒน์ด้วยเหรียญ2บาทอีกสักครู่ครับ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
4: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
7: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
6: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
7: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11 โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ชัดๆพูดตรงๆเลยว่าชอบเพลงนี้มากหนึ่งเลยจังหวะดนตรีครับสองเนื้อเพลงด้วยนะครับแล้วก็เสียงร้องที่อบอุ่นนี่คือโฟกัสธีรพัฒน์นะครับเรียน2บาทครับคุณผู้ฟัง1ช่วงนี้รักไทยภูมิใจเสนอฝากแฟนๆด้วยนะฮะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: จริงๆนะคุณผู้ฟังพอขึ้นอินโทรมานี่ขนลุกเลยชอบนะครับใครชอบเพลงไหนนะคุณผู้ฟังหรือในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอเนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่ๆจากศิลปินด้วยนะครับก็สามารถขอมาได้นะครับผมอ่ะช่วงนี้มาดูแลผิวหน้ากับ Royal Beauty

0: ติคุณผู้ฟังครับอยากสนุกกับเพลงนี้จังเลยนะฮะรู้สึกว่าสดใสสดใสเหลือเกินนะครับหน้าตาเราก็ต้องสดใสด้วยคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สบู่และเซรั่มผิวใสจากวิซีนะฮะจาก Royal Beauty คุณผู้ฟังครับสบู่ผิวใสเนี่ยช่วยชำระสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยใครที่ใช้แล้วบอกต่อด้วยนะครับเพราะว่าชัดๆใช้เนี่ยรอยสิวรอยแดงรอยดำเนี่ยมันจะเริ่มจางไปแบบรวดเร็วเลยคุณผู้ฟังและปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นด้วยและใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีนะอันนี้ขายดีมากกว่า10ปีซ้อนแล้วครับถูกใจคนที่ผิวหมองใช้แล้วช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสและก็กระชับด้วยรูขุมขนเล็กลงเรียบเนียน249บาทครับคุณผู้ฟังส่วนสบู่เนี่ยก็ละ59บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall เดินเข้าไปครับคุณผู้ฟังสังเกตซองสีส้มนะที่มีตัวหนังสือสีดำนะครับที่เขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยคุณผู้ฟังครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสครับจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
9: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ

ปรับทุกข์กับเหงานะครับอุ้ยเหงาทั้งสองเพลงเลยอ่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเหงาตามเพลงนะครับนะคุณถนนค้นฝันกับปรับทุกข์กับความเหงาจักรจันทร์วันวิสานั่นเองนะครับผมแฟนๆฮะนะคุณบอลแท็กซี่บอกว่ารายงานตัวครับล้อหมุนแล้วครับอยากฟังเพลงเบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะครับสู้ๆนะครับพี่แท็กซี่นะฮะล้อหมุนอย่าลดหมุนนะฮะเอาล้อหมุนก็พอคันลดหมุนโอ้ยนายนะครับขอบคุณพี่ตั้งด้วยนะครับสัญญาหน้าของแมนนะครับเพลงถือบอกเฮ้ยโอ้เพลงใหม่ติดนะครับเดี๋ยวหาให้เด้อตะวาเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือหัวอกพอห่างเด้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชัดๆจะไปที่ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับกับแท็กซี่สโมสรพี่วีแท็กซี่เตรียมตัวพร้อมกันหรือยังฮะไปลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทกัน 1,000 บาทอีกหลายรางวัลแล้วก็รถแท็กซี่ปันสูงมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยนะต้องรีบไปนะพรุ่งนี้ 11:00 น.ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะพี่แท็กซี่นะช่วงนี้พัก

0: ังข่าวกันสักครู่ครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
4: งการสงฆ์ไม่แผ่วกองปราบบุกรวบพระวชิรญาณหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายักยอกเงินกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทซ้ำหลักฐานมัดแน่นขณะเสกเมถุนในกุฏิขณะชาวเน็ตสนใจแชร์ภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงของหลวงพ่ออติโชติติดตัวขณะอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วด้านตำรวจคุมสีกาของหลวงพ่อโชติมากองปราบไม่ตอบคำถามสื่อส่วนที่บ้านสีกาเอตำรวจเจอเงินสดปึกใหญ่ทองคำแท่งพระเครื่องรุ่นดังเพียบด้านวัดพุทธไทยสวรรค์ออกประกาศด่วนปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราวอ้างเขตพ้นปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะกิจตราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุประทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดือนหน้าถกงบปี70ต่อวันที่4ยืนยันต้องจบวันนี้หลังเมื่อคืนเกิดความชลมุนในสภาฝ่ายค้านกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบประมาณของกกต.ขณะที่วาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญมีเอกฉันท์ตีตกปมร้องอนุทินอิงประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา213สนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยบุกสถานทูตอิสราเอลจี้แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธพบทูตอิสราเอลแบบส่วนตัวจี้รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยเพจ Facebook Israel in Thailand เผยแพร่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวหลังมวลชนปักหลักเรียกร้องกำกับดูแลพลเมืองอิสราเอลในไทยขณะที่รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยันไม่ได้ดิ้งนอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งท่อน้ำมันไม่ได้รั่วแค่ซึมยันปิดรอยได้พบค่าสารระเหยไม่ถึงระดับอันตรายเผยกทม.ปภ.เข้าป้องกันพื้นที่อย่างใกล้ชิดตำรวจสภ.บางละมุงคุมตรวจสอบเข้มหมวดโอหลังก่อเหตุยิงภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตตำรวจเรียกลูกชายเกลี้ยกล่อมที่บ้านพักตลอดคืนนานกว่า20ชั่วโมงก่อนมอบตัวในที่สุดลุ้นไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุอีก2เดือนเอกนิติคาดรอสรุปความชัดเจนสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องผลตอบรับดีเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมพิจารณาปรับสูตรล่าสุดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทน้ำมันทะลุ101ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอิหร่านสหรัฐตอบโต้ครั้งใหญ่สุดโจมตีเรือ15ลำเริ่มแล้ววันแรกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570กว่า 18,700 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมากมายอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเต็มที่แล้วทีมวอลเลย์บอลชายไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ3เซตรอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจบการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชายไทยขยับขึ้นมาอีก10ขั้นรั้งอันดับที่52ของโลก
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ถัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: ใจคนดีครับสิริพรอัมไพพงศ์ครับสีไฟสายริวงเติมรักริมทางด้วยนะครับรวมไปถึงไอ้ไหมไทยเนาะหลายคนขอกันมาวันนี้3คนเลยทีเดียวครับเสียงแค้นจากแม่นชันนะครับแล้วก็ตัชนชัยครับสร้างบ่คือพ่อมือ2เฮาลำบากนะครับพี่น้องสีเพลงทางต้นชั่วโมงนะครับหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่า4เพลงเนี่ยจะต้องเป็นเพลงคิดเพลงดังนะครับเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณยายง่าด้วยนะครับนะยายง่ายมราชแล้วก็พี่นุมหาชัยครับพี่วิชานางลิ้นจีนะครับแล้วก็ทางพี่วิชัยบ้างบอนขอรักจังของพี่เสด็จด้วยรวมพี่ถันสาธุประดิษฐ์ครับเสียงจากสาวลาวเอ้าเดี๋ยวทยอยจัดให้เด้อพี่น้องเด้อ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แฟนๆครับเคยมีอาการที่แบบว่าแสบร้อนบริเวณอกไหมฮะแน่นๆจุกเสียดบริเวณหน้าอกนี่แหละคือสัญญาณเตือนนะครับของโรคกรดไหลย้อนผมว่าไม่ได้เตือนแล้วนะผมว่าเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนแล้วแหละหลายคนครับอยากดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้นะครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับการกินเผ็ดกินอาหารรสจัดกินดึกกินแล้วนอนทันทีเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนได้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะครับช่วยรักษาสมดุลในร่างกายและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเนี่ยมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับนะฮะคุณผู้ฟังและจะบอกว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารด้วยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับนะฮะและร้านค้าชั้นนำทั่วไปชาติบอกเลยว่าถ้าให้ดื่มคู่กับอาหารเย็นนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเนาะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ17นาฬิกากับอีก23นาทีครับชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังครับยังเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้อยู่นะพี่แท็กซี่พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับวันนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟังเราก็จะมีการโฟนอินกันกับพี่ไมค์พี่แมนพี่วันด้วยนะครับ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: คุณกลัวอะไรแบบนี้ด้วยเหรอครับโอ้ถ้าเป็นเข็มฉีดยาเนี่ยจะกลัวจริงๆเออนะครับแค่พูดถึงก็รู้สึกว่าเออมันขึ้นไส้เลยนะครับเข็มกับเลือดเนี่ยแต่ว่าเข็มที่พี่หายลองนี่น่าจะเป็นเข็มใหญ่นะดูเลยนะฮะต้องกลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับเอ้าอาภพรนครสวรรค์ครับนอนนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับซะแล้วล่ะนะครับเพลงฮิตที่คิดถึงอ่ะต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ใครนอนไม่หลับเดี๋ยวชัดๆไปกล่อมแล้วกันนะครับผมอ้าวใครที่ดื่มเครื่องดื่มส้มกะลีต้องกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT บ้างอย่าพึ่งทิ้งฝานะครับเก็บไปครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกับที่ต้องคุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีเลยนะฮะกับร้านค้าที่ร่วมรายการครับผมนะฮะอ่ะเมื่อวันก่อนได้ชัดก็ไปแลกมานะครับแล้วก็ได้เครื่องดื่มสมกับที่ต้องคุยจับฟรีมา1ขวดด้วยนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับเครื่องดื่มสมกับที่ต้องคุยจับเนี่ยนะฮะเขานำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่เขาดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันเลยแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มโซดทั่วไปอย่างไรเพราะฉะนั้นหาซื้อเลยนะครับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: โอ้ในเรื่องของฟ้าของฝนเนาะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็จะนะครับมีในเรื่องของพายุด้วยนะครับวันที่10นะฮะถึงวันที่14นะครับยาวๆกันไปเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะจะมีมรสุมเข้าไทยทำให้มีฝนตกหนักและก็ยาว4วันด้วยนะครับเนาะจะบอกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะฮะก็จะมีฝนตกนะครับ 60% นะคุณผู้ฟังแล้วก็อากาศก็จะต่ำลงนะครับเขาเรียกว่าอุณหภูมิลดลง2องศาแล้วกันนะครับอากาศก็จะเย็นๆ นิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังอ้าวฟินละฟินละแต่ว่าฝนตกนี่ไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะ มันเห็นเองเขาเปียกเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮ

0: สู่บอกว่าเสียงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เสียงใสใสเลยนะครับเสียงเพาะเพาะนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะทุกคนไปไหนมาไหนจะได้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงครับแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน
1: ์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
9: ฉันธนาชัชชา
3: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
10: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่
11: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
3: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: จากบอลบ้านไร่ไห่ทองคำครับทอดอ้ายกะไล่มา

0: ก่อนมาลัยให้ทองคำครับจังหวะกำลังดีเนาะพี่น้องเนาะพี่ทอดอ้ายก็ไล่มาเด้อไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
0: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
10: ธงชาติและเพลงชาติไทย

0: เปิ้นพานุวัฒน์ครับพี่น้องเป้าอุดรวอนแฟนเพื่อนอยากเห็นบรรยากาศแน่พี่น้องลูกทุ่งสแควร์ที่มีเสียงกรี๊ดดังมากๆให้น้องโอ๊ตเนี่ยแฟนคลับหลายๆพี่น้องแฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์ครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปรับชมนะครับคอนเสิร์ตย้อนหลังกันได้นะครับฝากกดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับเนาะและ4ตุลาคมนี้ก็เจอกันนะครับที่สเตเดียมบันย่านบรรทัดทองเรามีนัดกันที่ลูกทุ่งสแควร์ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเจอลูกทุ่งสแควร์ครับพรุ่งนี้ชัดๆก็จะเจอแฟนๆนะครับพี่ๆแท็กซี่ของเรากับแท็กซี่สโมสรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชัดๆก็จะโฟนอินกันสดๆเลยนะครับกับแม่นมณีวันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสนุกสนานนะฮะแท็กซี่สโมสรพรุ่งนี้น้องพี่น้องเนาะโอ้ยเงินรางวัล 10,000 บาทแท็กซี่ปันสุขยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับมารับสิทธิ์กันด้วยพี่แท็กซี่ครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเด้ออ่ะช่วงนี้ไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ล่าสุดแม่บัวผันทั้งโสครับส่งลูกชายไปสู่ฝันแล้วนะฮะกับซิงเกิลของเขาเองนะฮะขอบคุณแม่บัวผันด้วยนะครับกับกิจกรรมชนะนาชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่25กันยายนนี้บริษัทจิวเวลรี่นะครับผมอ่ะขอบคุณนะครับบัวผันทั้งโสด้วยนะครับนี่คือบัวเพลแล้วเจอกันนะครับและนี้ช้ำมาลำซิ่งสมปรึกษานะครับเพลงนี้ไอเป่าแล้วมักแห้งเป่าปูข้างดงเข่งเนอะเป็นเหตุท้องอยู่พี่น้องครับขอบคุณอดีตรักมักสาวคู่ด้วยจากไอมอนแคนครับตามใจแม่เถิดน้องจากเฉลิมพลมาละคำฮะเรย์เป็นแฟนครับ FC น้องฮักแพ่งนะครับนี่ดีเจจะจัดกำลังจัดให้เลยสามหมอลำห้องให้ครับ

0: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
1: อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังโอ้โหต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์เลยนะครับนี่คือหัวอกพ่อห้างครับแมนมณีวันเดี๋ยวจบเพลงนี้ฮะไปฟังเสียงสดๆกันกับพี่แมนมณีวันนะครับ

0: นี่คืออันดับที่1นะครับและล่าสุดเป็นเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงด้วยนะครับเห็นป่ะพี่น้องครับไอ้แม่เล่าใส่บิกน้ำคืออย่างนี้โอ้นะครับไปชม MV กันหรือยังครับคุณผู้ฟังอ้าวแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่แมนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่แมนมณีวรรณครับตอนนี้อยู่ที่90ลูกทุ่งรักไทยครับกับดีเจชัดชัดธนกรนะครับเอ้าเดคาวามือหนีพี่ถ่ายงานทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
1: ถ่ายงานเพื่อให้พี่น้องดูตรงนี้แหละครับเจ็ดแปดเพลงครับถ่ายไป
0: โอ้เป็นเพลงใหม่ดิครับ
1: ครับผมเพลงใหม่เพลงเก่าร่วมๆกันครับแต่ว่าเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้นี่ม่วนหลายเนาะ
0: แม่นครับคนขอร้ายหลายก็เลยคืนซาดอันดับที่หนึ่งเป็นไลฟ์สัปดาห์เลยได้หนิครับ
1: โอ้ดีใจที่พี่น้องให้ความเมตตา
0: ครับผมอ่ะนะฮะเอามืออื่นมีงานแท็กซี่สโมสรปกติแล้วพี่แมนมณีวรรณของเราเนี่ยสุดหล่อของเราเคยนั่งแท็กซี่บ่ครับ
1: โอ้ยใช่บ่อยครับจะเป็นไอรถประจำตำแหน่งเลยนะครับ
0: นั่งไปห้องไปงานนี่บ่แมนบ่
1: ครับไปงานไปยังโอ้ยต้องเดือดพื้นผ้าอาศัยคนละครับที่ขึ้นรถประจำตำแหน่งเรื่องแท็กซี่เฮ้าเนี่ย
0: เออ
1: เราแท็กซี่ของเรา
0: แล้วเวลาขึ้นรถแท็กซี่นี่อันเพิ่นจำได้บ่จำได้บ
1: ่บางคนก็จำได้นะครับบางคนก็เพิ่นบ่ค่อยได้เห็นเฮ้าแล้วคนนี่ขึ้นมานี่ได้ยินเสียงว่าผมสิแม่นบ่ครับ
0: ว่าแล้วนะครับ
1: ดีใจจำได้ว่าดีใจที่เขาจำได้ครับ
0: ครับเดี๋ยวมืออื่นได้ฉลองน้ำกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับสองงานเลยทั้งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีแท็กซี่สโมสรส่วนวันที่4ตุลาคมนี้งานใหญ่เลยลูกทุ่งสแควร์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยพี่แมนมณีวรรณเต็มอิ่มเลยใช่ไหมครับมีเมดเล่มีอะไรมาฝากพี่แท็กซี่ด้วยใช่ไหมฮะ
1: เต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มเลยมาก่อนมาล่ำเด้อสำคัญคือมาฟังเพลงโฮโอกห่างครับเป็นเพลงที่แฝงใจพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนเป็นกำลังใจให้ผู้ใดที่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ตอนนี้เนาะครับมาฟังน้ำกัน
0: ครับโอ้ดีเจชัดคืออยากฟังเสียงสดๆไหมได้ป่ะครับ
1: กลับมาลูกแม่เด้อถ้าเลื่อนเจอพอดข้อความนี้บ่หวังให้มาคืนดีแค่ลูกอยากมีแม่ที่เฝ้าคอย
0: เดี๋ยวขออยากปุ๊บเมื่อไหร่เล่าแน่พี่น้องครับโอ้ยฝนขิงลูก เดี๋ยวไปฟังกันสดๆพรุ่งนี้แท็กซี่สโมสรเดี๋ยวก่อนสี่ว่างสายไอแมนครับเชิญชวนบีแท็กซี่นะครับงานพรุ่งนี้หน่อยครับผม
1: แท็กซี่มาแล้วแท็กซี่คนเก่าคนใหม่ฮะกินล้างปวงมาเลยขับรถไปตามสายเส้นทางพี่น้องเจ้าแท็กซี่มาเล่นน้ำกันมาบวนน้ำกันครับแท็กซี่สโมสรแท็กซี่เพื่อชุมชนก็เพื่อแท็กซี่เฮาเอื้อแผ่ซึ่งกันและกันมามวนมาซื้อกันนะครับมาร่วมสนุกกิจกรรมมีของแจกของแถมเยอะแยะมากมายเลย
0: ครับ
1: พ่อกันนะครับเนาะ
0: ครับผมเอาขอบคุณไอแมนครับมือพ่อกันด้วยครับเด้อ
1: มือพ่อแข็งกล้ามือพ่อแข็งกล้า
0: สวัสดีครับเนี่ยล่ะพี่น้องเสียงสดๆไอแมนกลับมานะครับเชิญชวนพี่แท็กซี่ทุกท่านนะครับใครได้ยินเสียงไอแมนแล้วนะครับนะฮะพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรไอแมนเรามีเพลงมวนๆมาฝากนำนะฮะรวมไปถึงหัวอกพ่อห้างด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับแล้วก็มารับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขด้วยมูลค่ากว่า 500,000 กว่าบาทเลยพี่น้องครับยังบ่เบิดพี่น้องครับรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลย
2: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่แท็กซี่ครับพี่แท็กซี่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกครับอย่าลืมนำใบเสร็จมาด้วยนะฮะนำใบเสร็จเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพรีเมียมมากๆกับไอชินภายในงานด้วยและเมื่อครั้งที่ผ่านมาครับไอชินก็มอบแบตเตอรี่ครับคุณผู้ฟังครับพี่แท็กซี่ดีใจมากๆได้แบตเตอรี่ไป1ตัวเลยนะครับคือต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับไอชินครับเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกันแล้วก็ยังมี EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับนะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังไปสัมผัสได้ที่แท็กซี่สโมสรพรุ่งนี้นะครับทางไอชินก็มีมาให้สัมผัสด้วยนะครับก็มาเรียนรู้กับแบตเตอรี่ทางไอชินได้นะครับและก็มา รับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขด้วยมาติดสติ๊กเกอร์ไอชินด้วยนะครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทนี่คือแท็กซี่ปันสุขใครจะได้ไปกับรถคันนี้นะครับ 10,000 บาทอีกนะครับ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลของแจกมากมายครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ศุกร์ที่11กันยายนนะครับพรุ่งนี้ 11:00 นเลยตลาดวันอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับพี่ๆแท็กซี่ฮะที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายที่สำคัญเรามาทานข้าวเที่ยงด้วยกันมาเป็นครอบครัวใหญ่ที่แท็กซี่สโมสรกันครับ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: เคมีขาดครับจากเพชรคชาวุฒิครับคุณผู้ฟังใครอยากไปเที่ยวกับเราเนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าอยุธยาและลพบุรีเราจะพาไปเที่ยวตลอดทริปเลยกับทริปพิเศษลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับยาดมตราโป้ยเซียนครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: แฟนๆไปเที่ยวกันไหมจังหวัดอยุธยาและลพบุรีครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้และต้องบอกว่าฟรีตลอดทริปเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปเที่ยวด้วยกันรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็เริ่มลงทะเบียนเนี่ยนะครับไปเที่ยวฟรีวันที่14กันยายนนี้นะครับนะฮะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษครับจากยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับพี่น้องชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในโบราณสถาน12แห่งนะครับทั่วประเทศนะพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับคงได้มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้มานั่งโป้ยเซียนแล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีเทพสระก๊กทมเมืองสิงห์พระนครคีรีภูพระบาทพิมายพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำพระนารายณ์ราชนิเวศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันเกษมครับยาดมตราโป้ยเซียนก็มีร่มให้บริการในแต่ละพื้นที่อีกด้วยนะครับต้องขอขอบคุณกับยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันอย่าลืมนะอยากไปเที่ยวด้วยกัน14กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีด้วยกันครับ
2: เล่าข่าว90
3: เตรียมฟินแน็กชาลีโคจรมาจับคู่ร้องเพลงกับลำไยไหทองคำครั้งแรกในเพลงคำพรลูกทุ่งอีสานช้าๆล่าสุดไทยทำ MV ที่จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วแฟนๆรอชมเคมีคู่นี้ได้เร็วๆนี้ค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: คนที่ใช้ได้แค่มองครับจากพี่ไผ่พงศธรครับแฟนๆครับใครอยากติดสายหน้าไมค์กับดีเจชัดๆบ้างในช่วง90ซุปเปอร์รีเควสต์นี้จบเพลงนี้รับสายเลยนะครับอ่ะตอนนี้เลย022807127ใครโทรมาก่อนก็ได้สายหน้าใหม่ก่อนนะจ๊ะ

0: ่ใช่บางคนก็ได้แค่มองครับส่วนที่คนที่ใช่จริงๆบางครั้งก็ไม่ใช่นะไม่ต้องงงนะฮะอาจจะแปลความหมายก็ยากไปอีกนะฮะอ่ะตอนนี้อยู่กับสายหน้าใหม่แล้วนะครับนี่90 Super Request จากพี่หนูฮะจังเมืองนนท์
1: 90 Super Request
0: เมืองนนท์พี่หนูนี่อยู่ตรงไหนอ่ะเอออยู่ในเมืองเลยเหรอครับหรือว่าอยู่
2: ตรงอำเภอเมืองนนท
0: ์โอ้นะฮะแล้วได้เจอสาวเมืองนนท์บ้างเปล่า
2: เจอสาวบางกรวยแล้วมั้ง
0: พี่หนูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะฮะ
2: แน่นอน
0: แท็กซี่สโมสรอ้าวเชิญชวนพี่แท็กซี่หน่อยนะครับนะสำหรับที่พี่หนูเนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกว่าชาวแท็กซี่สโมสรด้วย
2: ใช่ครับ
0: ข
2: อเรียนเชิญพี่น้องแท็กซี่แล้วก็ชาวแท็กซี่สโมสรนะครับพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับไปมวลนำการเดอร
0: ์
2: สำหรับพรุ่งนี้ก็มีรางวัลมากมายเลยนะครับ
0: ครับ
2: พรุ่งนี้รางวัล10,000ต้องเป็นของผมแน่นอน
0: อ่าฮะดีพูดดีฮะพูดดีพูดดีมากๆเลยนะนี่เขาบอกว่า
2: ไปเจอกับดีเจรูปหล่อนะครับชัดๆธนกรนะคร
0: ับพูดดีเหมือนกัน
2: แล้วก็ดีเจแบงค์นะครับ
0: ครับที่สำคัญเลยคือต้องบอกว่าเงินรางวัล 10,000 บาทแล้วยังมี20เขาเรียกว่า 1,000 บาทอีกหลายรางวัลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแท็กซี่ปันสุขคันนี้ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหม
2: เจ้าของใช่มีเด
0: ี๋
2: ยวก
0: ็
2: ม
0: ีครั้งที่แล้วพี่หนูพลาดไปใช่ไหมฮะตอนจับรางวัลมา5คนก็ยังไม่ใช่ชื่อพี่หนูใช่ไหม
2: ยังไม่ใช่ผม
0: ปีนี้แน่นอน
2: วาสนาไม่ถึงครับ
0: ผมลิ้นดำนะพูดจริงนะ
2: พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับไอแมนนะ
0: ดีมาก
2: คอนไหมคอนไ
0: หม 11:00 นะครับแฟนๆพี่แท็กซี่นะครับยายใครยังไม่ได้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสมาชิกเนี่ยแนะนำเหมือนพี่หนูเลยนะฮะก็นำบัตรเหลืองกับบัตรประชาชนมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยโอเคไหม
2: รับรองครับพรุ่งนี้มวลหน้าห้าน
0: ี่
2: แน่นอนคร
0: ับผมไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเราจัดอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นในโดมมีหลังคาแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยนะฮะ
2: ไม่ร้อนครับมีพัดลมตัวมาเริ่มเลยครับ
0: ครับผมซีเฮดให้เจ้าภูมิใจของเบียร์พร้อมพงเนี่ยพี่หนุ่มมอบให้ใครเป็นพิเศษครับ
2: ให้สำหรับเพื่อนๆพี่น้องชาวแท็กซี่เตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับ
0: ทำไมวันนี้พูดเสียงหล่อจังเลยอ่ะเป็นดีเจไหมฮะขอบคุณพี่หนูครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
2: ครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
0: สวัสดีครับ

0: ให้พี่ๆแท็กซี่ครับมาลุ้นเงินรางวัลกันนะครับว่ามีของแจกของแถมมากมายนะครับนะพี่ๆแท็กซี่สโมสรแต่ว่าถ้าใครอยากลุ้นทองนะครับอย่างเช่นทองคำแท่งหนัก1บาทนี่ต้องรีบกลับบ้านไปตัดฝากล่องด่วนๆเลยนะฮะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้โค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับนะกับการลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทอันนี้คือรางวัลใหญ่เลยนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทเลยอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังจะอยู่ร่วมสนุกนะฮะร่วมลุ้นทองกันคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครมีทองอยู่ในมือถือว่ามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีเอาพูดง่ายมีอำนาจกว่าคนอื่นนะฮะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยตอนนี้ก็60,000 กว่าแล้วนะครับ 70,000 เนาะคุณผู้ฟังครับตัดฝากล่องยาจุดยืนยงทหารฟ้านะครับแล้วก็มาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับและส่งมาที่ตู้บน.4 ปนฟ.สายไหมกรุงเทพ10224ทำไมถึงบอกให้รีบคุณผู้ฟังเพราะว่าสิ้นเดือนนี้หมดเขตการส่งชิ้นส่วนแล้วนะครับและใครที่ส่งมากๆก็มีสิทธิ์มากนะฮะกับชิ้นส่วนหันฟ้าไม่ว่าจะเป็นออริจินอลกล่องเขียวกีลาเวเดอร์กล่องม่วงนะฮะกว่าน้อยจะกล่องดำๆได้หมดเลยรีบส่งนะคุณผู้ฟังรอช้าวันนี้ไม่ได้นะครับวันเวลามันผ่านไปไวมากๆแป๊บๆจะสิ้นเดือนนี้แล้วรีบส่งด่วนๆเลยนะกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับแจกนักแจกใหญ่แจกจริงกับยาจุดินุตหานฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุ่ง
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ง่ายๆแค่5ขั้นตอนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังนะครับทำให้ผมเนี่ยดูสโลว์งงงามและที่สำคัญใครที่ถูกทำร้ายเส้นผมจนโอ้โหพังไปหมดเลยบีเขาไม่ได้เจ็บเจ็บคุณผู้ฟังเพราะผมเนี่ยคือเสียจากการทำสารเคมีนั่นเองนะครับมีแชมพูเคราตินนะครับทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินนะครับแล้วก็ลิฟออนแฮร์เคราตินอันนี้ชอบมากๆนะครับคือเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนเวลาเราหนีบผมหรือใดผมก่อนจะออกจากบ้านนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องล้างออกเลยช่วยปกป้องผมจากความร้อนนั่นเองนะฮะแล้วก็ชิคกี้แฮร์ออยล์เคราติน5ขั้นตอนนี้ง่ายครับคุณผู้ฟังจากแคบิลชุดเคราติน1ชุดเนี่ยราคาปกตินะ695บาทแต่โปรโมชั่นจากทางไทยช้อปปิ้งคุณเอาไปเลยฮะ550บาท550บาทเท่านี้มีอยู่จริงก็คือเซตใหญ่มากๆยังไม่พอครับคุณผู้ฟังมีเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยที่เป็นฉลองครบรอบ12ปีกับแคบิลด้วย1ตัวฮะจะส่งฟรีให้ด้วยเอ้ารอช้าอยู่ใหญ่0923524446นะครับ09

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974

สวัสดีครับผมสีจันทร์วีศรีนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720
1: กุ้งสุภาพร
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
1: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: าถึงก็ใช้อักษรจอบอจอบอแปลว่าจบนะฮะเนาะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจจังโก้สวัสดีด้วยครับเด้อ
1: จ้าจ้าอัญญาสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะอีสานซุปเปอร์ฮิตมาแล้วนะคะ
0: รายงานตัว SMS ช่องทางหลักที่เราติดต่อกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ4689990นะคะวันนี้วันที่10นะคะ10เดือน9พรุ่งนี้วันที่11
0: ครับ
1: นะคะ
0: 11พรุ่งนี้วันศุกร์เน
1: า
0: ะ
1: เห็นบอกว่าเป็นอะไรนะบุญข้าวประดับดินอะไรสักอย่าง
0: ข้าวประดับดิน
1: แล้วเออประมาณน
0: ั้
1: น
0: เดี๋ยวส่งไปฟังข่าวก่อนแป๊บนึงนะฮะต้นชั่วโมงหน้ามวนๆกันต่อ
2: แคบิวชุดเคราติน
3: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
4: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนค่ะ
3: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
4: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคโรทีนบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีน1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้า
1: หนีแล้ว
0: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับคนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวจี้ธนาคารในตลาดไทยได้เงินสดไปล้านกว่าบาทหลังก่อเหตุใช้รถเก๋งหลบหนีมุ่งหน้าพหลโยธินสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ี่ช่วงคอ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงรับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารแห่งหนึ่งสาขาตลาดไทยจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่าคนร้ายเป็นชาย1คนสวมเสื้อผ้าชุดสีดำใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ภายในธนาคารได้เงินสดไปราว 1.5 ล้านบาทก่อนจะหลบหนีโดยใช้รถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียนขอไข่มม8353หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสกัดจับรถคันดังกล่าวตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าคนร้ายได้นำรถที่ใช้ก่อเหตุนำไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธินขาออกใกล้ๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงและฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบตรวจช่วยผู้ประกอบการใช้วิเคราะห์การตลาดนำข้อมูลยอดขายมาใช้เป็นสเตทเมนต์ยื่นขอสินเชื่อธนาคารคุณนภพรช่างกลในงานครับ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเดินทางสำรวจร้านค้าบริเวณหลังตลาดกระทรวงการคลังเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ AI บนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะเป็นผู้ช่วยในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดรายวันช่วงเวลาขายดีและคำนวณยอดขายเฉลี่ยวางแผนสต็อกสินค้าและเช็คราคากลางของวัตถุดิบเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้ดีขึ้นและยังสามารถนำข้อมูลจากยอดขายจริงบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นสเตทเมนต์แทนหลักประกันเดิมเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารเช่นธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้ง่ายขึ้นโอกาสนี้นายเอกนิติยังเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีการรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้ออสเตรเลีย0ต่อ3เซตหยุดเส้นทางที่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเป็นจาพรปานปิ่นรายงานครับ
3: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ต้านไม่ไหวแพ้ไป 3-7 รวดด้วยสกอร์22ต่อ25 24ต่อ26และ19ต่อ25ทำให้นักตบหนุ่มไทยอยู่เส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายและโดนหักคะแนนสะสมลบ 9.22 คะแนนทำให้มีคะแนนรวมที่ 87.87 คะแนนหล่นลงมา4อันดับรั้งอันดับที่52ของโลกส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรอพบทีมชนะระหว่างอิหร่านหรือไต้หวันโดยหลังจบแมตช์บุญยดิษฐ์วงศ์ธรกัปตันทีมหนุ่มไทยให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตายอมรับว่าเสียดายซึ่งตนนั้นอยากชนะแต่ก็ทำไม่ได้โดยหลังจากนี้ก็จะต้องพัฒนากันต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติ

0: งล่านะคะที่ T-Rex นะคะเขาสู้ช่วงที่2แล้วนะเนาะ
1: ครับ
0: 4689990ทักทายกันได้เลยนะคะ
1: เป็นเพลงมวนๆนะฮะบรรยากาศแบบเข้ากับบรรยากาศฝนกำลังตกลิ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: What's been beer พร้อมพงหักยูว่าซะเนาะแฟนเก่ากลับใจนะฮะเวียงนรมนนะฮะ
0: ผูกฝ่ายสายแน่นอันนี้มนแคนแก่นคูณนะคะบุญพลาบ่ฮอดก็คือไอ้แมนพิสิทธิ์พงและก็เตยสังล่า
1: ครับ
0: T-Rex นะคะ
1: อ้าวสำหรับชั่วโมงนี้มีเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับ
0: ใช่ลืมบอกคุณผู้ฟังเลยนะคะ
1: ท้ายๆชั่วโมงนะ
0: ฉะนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังจะต้องโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อน
1: โทรมาลงทะเบียนเดี๋ยวเฮาสิโทรกลับ
0: ใช่
1: บ่แม่นว่าเฮาเปิดสายเลยโทรเขามาสวนกัน
0: บ่แม่นค่ะบ่แม่นจังซ
1: ั่นบ่แม่นยังๆๆเนาะตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นเกมนะโทรมาลงทะเบียนก็คือมาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะนะ
0: ค่ะ022807127ก็คือโทรมาหลังไมค
1: ์กับน้องแม็ก
0: นะคะแค่คุณผู้ฟังนะคะมาตอบสโลแกนของแคบิว
1: ครับ
0: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้แหละตอบให้ถูกก็จะได้รับนะคะชุดแคบิวเคราตินนะคะไปดูแลผมสวยๆของคุณมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูมีทรีทเมนต
1: ์
0: มีเซรั่มมีลิฟออนแล้วก็มีซิลกี้แฮร์ออย
1: ล์
0: นะคะใช้ให้ครบเซตไปเลยนะคะให้ฟรีๆเลยแค่คุณตอบสโลแกนให้ถูก
1: จำให้แม่นเดี๋ยวท้ายๆชั่วโมงนะชั่วโมงนี้ล่ะ
0: แม
1: ่นแล้วก็อย่าลืมนะฮะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริ่งนะประเทศไทยจำกัดนะครับเจอกันนะครับกับฉันธนาชชชากิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับ
0: ใช่แล้ว
1: พบกันนะครับแล้วก็จะมีเงินรางวัลของขวัญอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ไปเบิ่งหมอล่ำนะฮะล่ำสิ่งนะฮะบัวผันทั้งโสเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มวนกุ๊บเมกบัวตองเว้านะฮะคนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นครีมิลนะคะดีคอเจนเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อน
1: ครับ
0: คุกกี้ฟันโอนะคะเซรั่มวิซีจากรอยัลบิวตี
1: ้
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายนะคะยาสมุนไพร
1: น้ำปลาแท้นะฮะตราคนแบกกุ้งนะครับ
0: ล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซองนะคะ
1: ยาจกยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมน้ำสูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุนนะครับและกับมืออื่นหรือว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ที่11กันยายน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตอันนี้แท็กซี่ทั้งหลายนะไปเจอกันนะ
0: ฮะใ
1: ช่5โมงเช้าหรือว่า11นาฬิกาเด้อพบกันคือเก่านะฮะกับแมนมณีวันศิลปินเฮาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สนุกสนานทั้งหมอลำทั้งลูกทุ่งโอ้มวนกุ๊บคือกันนะฮะพรุ่งนี้มืออื่นนะฮะ11นาฬิกาที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101ไปเจอกันไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลย่อยๆอีกรางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัล นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปรับแท็กรับสิทธิ์แท็กซี่ปันสุ
0: กใช่
1: มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับ
0: เป็นคันที่2แล้ว
1: ที่เราจะแจกกันปลายปีนี้รู้กันนะพบกับคนนี้แหละครับแมนมดิวันนะ

0: หัวอกพอห่างนะฮะเสียงของแมนมณีวรรณนะฮะอย่าลืมนะครับใครที่มีกล่องเปล่าของยาจุกกันยุงตราห่านฟ้าตอนนี้หยิบขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะจะเป็นแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ไปลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับปีนี้เป็นปีที่15ที่เขาแจกกันนะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขต30กันยายน
1: อีก20วันเองนะอ
0: ย่ารอช้าเดี๋ยวลืมนะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
3: ้ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สำหรับคนที่ชอบกินตอนเด็กๆกินแล้วก็นอนทันทีนะคะกินอาหารรสจัดๆรสเผ็ดแบบนี้นะคะเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นแค่นั้นเองแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกนะคะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้การกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
0: เอาจากหลายคนที่ส่งขอความSBS มานะสวัสดีครับดีเจโจ้ดีเจจ๋าขอเพลงเข่าประดับดินวาสนาจากบอวินชนบุรีวาสนาให้ครับทุกเสียงทุกสายนะ
1: ค่ะแล้วก็พี่ขนองบอกว่าหัวอกพอห่างเปิดให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะดีเจโจ้จ๋า
0: ครับ
1: นะคะพี่สอมิเตอร์บอกว่าไอฮักเจ้าเด้อคนหล่อคนสวยแล้วก็พี่นพดลมหาชัยบอกว่าคิดแล้วกลุ้
0: ม
1: หรือจริงใจไม่ไก่กา
0: ของกุ้งสุทธิราชเน
1: า
0: ะ
1: จากนพดลนะคะ
0: เสือเก่ากำแพงเพชรฝนตกหนักตั้งแต่ทุ่มหนึ่งโอ้ยตกแห้งอีหลียันวางเลยแหละเนาะเพื่อนเนาะตอนนี้ลิ้นวาสนาทั้งดีกับตกอยู่คือกันเนา
1: ะ
0: ขอฟังสายเปลสายใจนะ
1: แล้วก็พี่นวลยายสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงเพราะมากๆถึกใจสุขุมวิทตอนนี้ตกแห้งมากลมก็แห้ง
0: โอ้หัวสะกะเทียมกินเลยเนาะ
1: โตปิวแน่ๆเลยพี่นวล
0: คุณออนจรัญขอโทษที่ทำให้รอของป๊อปปี้วาสนา
1: แล้วก็นุชมีมุรีรายงานตัวยังงาให้กำลังใจดีเจนะคะวิชาญ
0: ครับ
1: ทางลูกรังนะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้เปิดเพลงดีก่อนให้เขาเข้าบรรยากาศสาย

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นพิมพ์เสน้ำนะคะสรรพคุณนะคะแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายมีแบบกระปุกแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งให้คุณได้เลือกใช้ด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: เอาใครที่ดื่มเครื่องดื่มสูงกะหรี่ตังควยจับนะเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าทิ้งนะฮะสำหรับฝาเก็บครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับนะครับเครื่องดื่มสูงกะหรี่ตังควยจับฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
2: เล่าข่าว90
4: เตรียมกรี๊ด3ลูกทุ่งเสียงดีจากเวทีชิงช้าสวรรค์อามวุฒิพัฒน์เต้นพิชยาและใบบัวพรชนกเตรียมขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกพร้อมโชว์พิเศษเอาใจแฟนๆ4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบางแท่ทองเริ่มเที่ยงวันเป็นต้นไปชมฟรีตลอดงานค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ไม้ท่าหัวใจสินนะคะฝันพอนะคะซึ่งเป็นนิวเวอร์ชันใหม่นะคะ
1: ครับ
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ้าวอย่าลืมส่ง SMS 4689990หรือสิบเอ็ดทางด้านหลังไม้022807127เดี๋ยวหลังโฆษณาเราจะเล่นเกมกันนะจากแคบิวนะครับ
0: ใช่แค่คุณตอบสโลแกนให้ถูกต้องนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเปิดโทรศัพท์ไว้เลยสำหรับใครที่โทรมาลงทะเบียนบ่ต้องโทรมาเด้เดี๋ยวมันเสียกันเนาะ
0: ใช่ใช่
3: สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไหมไทยหัวใจสินเด้อพี่น้องตอนนี้พี่น้องกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับพี่น้องครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้า
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: มาเล่นเกมกันนะฮะตอนนี้บูดซ่าถ้าอิดสัญญาขี้ฐานไฟทักทายดีเจอิสเวียดมาเนา
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เขาจะมาเล่นเกมกันนะพร้อมแล้วยังถ้าพร้อมแล้วมาเลยนะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: มาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ดีเจโจดีเจจ๋า
1: สร้างบา
0: จากคุณอะไรคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อจริงชื่อจริงนามสกุล
11: พี่ดอนจรัน13ค่ะน้องเจ๊จ๋า
0: อ้าวชื่อจริงชื่ออะไรคะ
11: อาริยาค่ะ
0: อาริยา
1: ครับ
0: อ
1: าริยาเมฆสุวรรณ
0: เมฆสุวรรณเดี๋ยวก่อนชื่อดาราย
1: อดชายเมฆสุวรรณ
0: อ๋อยอดชายเมฆสุวรรณ
1: เ
0: ป็นอะไรกันหรือเปล่าคะ
1: เป็นคนนะฮะเนาะเอาอย่าไปสอเล่าแล้วเดี๋ยวมันสิงยาวนะฟังมันยืดเนาะ
0: อ่ะพี่ออนพี่ออนวันนี้พร้อมหรือยังที่จะตอบสโลแกนของแคบิวโอเค
11: ดูแลผมสวยต้องดูแลด้วยแคบิวแคลรวินจ้า
0: ไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้พี่พูดใหม่พูดใหม่
1: มันบินไปไหนอ่ะ
0: มันจะบินไปไหน
11: ดูแลผมสวยต้องดูแลด้วยแคบิวแคลรวินจ้า
0: ไม่ได้นะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะครั้งสุดท้ายแล้วต้องพูดให้ถูกนะคะไม่งั้นจะสละสิทธิ์นะคะ
1: อ่
0: ะตอบใหม
11: ่ดูแลผมสวย
0: อ่ะหยุดตรงนี้ก่อนหยุดตรงนี้ก่อนต้องอะไรคะต้องอะไรคะ
11: ต้องดูแลด้วยแคดูแลแคดิวแคลบิน
1: โอ้ยนะน้อง
0: จังไหนเราซื้อวันนี
1: ้เอ้าพี่จะฟังเพลงอะไรดีครับ
0: ให้โอกาส
11: ขอเพลงขอโทษที่ทำไม่ดีของน้องป๊อปปี้ค่ะ
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พี่ออนพูดตามจ๋านะ
11: ค่ะจ๋าจ๋า
0: พูดตามจ๋านะคะเดี๋ยวไม่ได้รางวัล นะเอ้ายืนหนึ่งดูแลผมสวย
11: ดูแลผมสวย
0: ต้องแคบิว
11: ต้องแคบิว
0: เคราติน
11: โ
0: อเค
1: เดี๋ยวแล้วก็เซียละตินไปอีกนะฮะเนาะ
0: บินนะ
1: เนี่ยคนบอกว่าสัตว์นะ
0: โอเค
1: โอเคอนุโลมอนุโลมเห็นใจเห็นใจนะ
0: ต้องพยายามช่วยพยายามช่วย
1: เดี๋ยวขอเพลงอย่างกับป๊อปปี้
0: ขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ของรางวัลจากแคบิวนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ของแคบิวยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะ
1: ส่วนพี่อาออนออนริยาเหรอ
0: อาริยา
1: เมื่อกี้นี่ชื่อว่าอ่อน
0: แต่ว่าชื่อเล่นเขาชื่ออ่อนชื่อจริงชื่ออาริยาร
1: อรับพาสาโดได้เลยไม่นานเดี๋ยวเราส่งไปให้
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: เอาขอโทษที่ทำให้รอนะครับป๊อปปี้ปัจจยารับไม้ทองคำนั่นแหละเนาะจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวมีไลฟ์สดนะ
0: ใช่มันเป็นภาษาอีสานคำว่าตุดลูก

0: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาคนละ1ปี6เดือนในคดีครอบครองกระสุนปืนสงครามและล่าสุดคณะสงฆ์อยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วและเกิดเหตุวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรฟวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่ากระร้องแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่10กันยายน2569และเมื่อเวลา 19:55 นาทีนะครับได้รับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปานะเรเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปมาต่อที่ศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ435/68ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายซูกิฟลีจำเลยที่1และนายอัสวันจำเลยที่2ในความ

0: ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองตามพรบ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13มกราคม68เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายและตรวจยึดเครื่องกระสุนปืนสงครามขนาด 5.56 มิลลิเมตรภายในบ้านเลขที่22/6หมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพร้อมควบคุมตัว2ผู้ต้องหาดังกล่าวทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าของกลางที่ตรวจยึดได้จากจำเลยเป็นกระสุนที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นจากเดิมที่ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ3ปีโดยจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ1ปี6เดือนพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกาคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังคุณสราวุฒิจักรลมรายงานครับ
1: วันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารองประธานคณะกรรมการร่วมกับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังกว่า 2,300 คนในเรือนจำจังหวัดลำพูนให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและได้รับสิทธิประกันสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการนำระบบเทเลเมดิซีนมาวินิจฉัยโรคฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรวมถึงดูแลสุขภาพจิตฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
0: ปิดท้ายที่กรมสรรพากรย้ำยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่1มกราคม2569และชาวพุทธบริจาคเงินผ่าน QR Code ในชื่อบัญชีวัดคุณชนากรเหลี่ยมทองรายงานครับ
2: กรมสรรพากรเผยข้อมูลวัดพระอารามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงและเจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคกับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้จึงไม่จำเป็นต้องออกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษซึ่งทางกรมได้ออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ไปตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมาหากผู้มีเงินได้แนบใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษเพื่อลดหย่อนภาษีเจ้าหน้าที่สัมภาระจะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีการผ่อนปรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินหรือใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ของกรมสัมภาระจึงขอเตือนพุทธศาสนิกชนทำบุญบริจาคเงินผ่าน QR Code ชื่อบัญชีวัดเพื่อให้เงินบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทนุบำรุงวัดและสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามทางกรมไม่ได้ห้ามให้วัดรับบริจาคด้วยเงินสดเพราะถือว่าเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลชาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐชนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: อลัมมวลๆนะฟ้อนบ้านๆอีกขึ้นหนึ่งเนาะหักบ่ได้แต่ลืมอ้ายบ่ลงนะฮะเวียงนรมนนะฮะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยหิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ๋านภาพร
1: ใช่แล้วกำลังไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปชมกันสดๆได้เลยนะ
0: เอาตามคำขอจากคุณทำไมบัวสีนะฮะ
1: ทำไม

0: สนุกสนานฟังเพลงมวนๆกันนะคะในช่วงของไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยมาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะเข้าสู่ภาควิทยุกันต่อเลยทีเดียวนะคะเนาะโดยเฉพาะภาษาอีสานมื้อนี้นะคะคำว่าตูดลูดนะคะเอาเขียนให้ถูกนะคะถ้าใครเขียนไม่ถูกก็เคยไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของตูดลูด
1: ครับ
0: ตูดลูดนะคะเป็นกริยาลักษณะถูไปถูมากับพื้นเลื่อนไปตามพื้นเขาเรียกว่าตูดลูดนะคะ
1: เสียงตำตูดนะเนาะ
0: ไม่กางเกงหนาอยู
1: ่หนา
0: เออหนามันก็ไม่โดน
1: ทุกวันนี้มันบ้านมันก็ไม่ค่อยจะมีโบเป็นบ้านใหม่เนาะ
0: ใช่
1: เออสมัยก่อนนี่ไปตูดลูดเวอร์ซะเนาะเออตูดลูดกินนะย่ามเขาแต่งงานหรือว่าย่ามมีบุญ
0: ค่ะ
1: เอาจากบูดซ่าสัญญาขีทานไฟเวอร์ซะเนาะ
0: แรงจันทร์วาจันทร์สวัสดีพี่เจ้าพี่จ๋าคนสวยฟังอยู่ตลอดจ้ะ
1: ครับ
0: ตูดลูดไม่ถูกนะคะคำว่าตูดไม่ถูกนะผิดค่ะ
1: เอามาใหม่เด้อ
0: ส่งมาใหม่นะ
1: 4689990นะฮะ4:39
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แน่นอนนะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่ค่อยเจอไม่ค่อยพอรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปใช้หนี้หลายทางนะฮะจนเงินในมือแทบไม่เหลือนะฮะถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้ออมสินอยากช่วยนะเปลี่ยนหนี้หลายทางจัดการให้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะฮะลดภาระผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายขึ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพมีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะวงเงินกู้สูงสุดก็ให้ถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือนแบบนะฮะflat rate นะฮะหรือ 0.90 นะฮะเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินนะครับที่นี่มีทางออกสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูล www.gsb.or.th หรือโทรไปที่1115 GSB Contact Center กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
6: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
5: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
6: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังคุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: 10อันดับเพลงดัง90

0: จบสานะนะคะนดวิลาวันนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะออนชาร์ตมา7สัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ5
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: อ่ะนะจากสุกัญญาส่งการบ้านมาเนาะ
0: อันเป็นตุ๊ดลุดไม่ได้ค่ะ
2: ขอฟังผาแต้มหรือโตนผู้สนอโอ
0: ้บูดซ่าผิดค่ะ
2: ผิดยังไม่มีใครถู
0: กนะคะตูดลุดตูดลุดนะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ส่งเข้ามากันแล้วกัน SMS 4689990นะช่วงที่ถ่ายแล้วเนาะหลังไม่022807127นะครับ

0: ต้าวสันไหทองคำนะคะ
1: ครับ
0: อ้ายมารุ่นนะคะ
1: อ้ายมารุ่นคือมาทีหลังประมาณนั้นเนาะ
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ฟังผ่านๆเรียกว่าฮารุ่นนะเนาะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอ้าเดี๋ยวขอสายหน้าไมค์สายสุดท้ายก็แล้วกันคืนนี้นะ
0: มาเลยค่ะ022807127ค่ะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับต้าวสันต์ไหทองคำครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
5: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
4: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
5: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันทนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้
12: ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
13: บัวผันทั้งสอง
14: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่
15: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
16: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินตัวนี้มี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะมีแชมพูเคราตินมีทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะทำให้ผมนุ่มสวยก็เซลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะคะปกติแล้วนี่5ชิ้นราคา695บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วยังแถมเสื้อด้วยเสื้อ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยอีก1ตัวจัดส่งฟรีนะคะ0923524446สั่งซื้อเลยค่ะ
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
1: สายสุดท้ายสวัสดีครับน้องปลายนะฮะ
17: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าน้องปลายก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม
0: อันนั้นปลายกับหลวงพรมาแน่นอนนะคะ
1: ผ่าครั้งแรกเนาะ
0: คนสวย
1: ลูกทุ่งสแควร
0: ์นะคะวันนี้แม่น้องปลายบางแคอยากฟังอะไรคะ
17: เอาฮักอีหลีหรือฮักอีเหลนจ้ะ
1: ฮักอีหลีหรือฮักอีเหลนเนาะของเอกพจน์มนตรการ
0: ค่ะ
17: แมน จ
1: ้
17: ะ
1: ได้เลยมอบให้ผู้ใดบอ
17: เอาบานมักมวนแขนๆเลยจ้ะ
0: อาจารย์อาจารย์ขอบคุณหลายๆอยู
1: ่บ่นอนเนาะแลนด์ว่าแม่นมานะฮะเนาะยังมึงขึ้นก็ได้เออ
0: เป็นมาเอาคำว่าตูดลูดมันง่ายๆทำไมไม่มีคนถูกอ่ะ
1: เออพี่รัฐก็ไม่ถูกพี่นวลใหญ่ก็ไม่ถูก
0: ไม่ถูกบูซ่าก็ไม่ถูกเป็นดุดๆไปเลยนะบูซ่า
1: เอาเดี๋ยวเฉลย
0: เฉลยนะคะตอเต่าสระอูไม้ตรีแล้วก็ดอเด็กลอลิงสระอูดอเด็กแค่นี้เอง
1: นะ
0: นวลใหญ่ใกล้เคียงที่สุดแต่ใส่ผิดมา
1: ฮะ
0: นะ
1: มื้อนี้มื้อผู้ใดขึ้นห้องเรียนนะฮะ
0: กินนมต่อไปกินนมกินนมขวดนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ
0: อ่ะช่วงนี้ช่วง5อยู่ต่อกับดีเจบุ๊กนะคะพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์ยาวๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

าจะมีนะฮะใครบางคนตอนนี้ที่ความต้องการทางแพทย์น่าจะสูงริ้วเลยนะเพราะเพิ่งถูกจับไปนะครับผมนะฮะน่าจะต้องปรึกษาจิตแพทย์หน่อยนะฮะโอ้โหคุณผู้ฟังนะฮะไม่รู้ว่าความต้องการทางแพทย์หรือทางเพศนะทั้ง2อย่างเลยก็ว่าได้ที่สูงนะคุณผู้ฟังนะครับผมนี่ก็เป็นTalk Aloneนี้เลยนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นขอทักทาย FC ก่อนแล้วกันนะครับดีเจบุ๊กนะฮะมาเทคแคร์คุณผู้ฟังต่อจาก DJ พี่โจ้พี่จ๋านะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับในคืนวันพฤหัสบดีที่10นะฮะเดือนกันยายนครับคุณผู้ฟังก่อนเข้าสู่วันศุกร์นะครับวันนี้ Talk of the Town ที่หลายคนก็พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองคงหนีไม่พ้นเรื่องของโต๊ะสีเหลืองๆนะครับผมโต๊ะกลมสีเหลืองน่าจะขายดีมากๆในช่วงนี้นะครับอย่าฟังเพลงไหนฮะส่งมาบอกกันได้ทาง SMS นะครับ4689990นะครับแล้วก็หลังใหม่022807127ครับผม

พลงนี้นะฮะบาบุญครับต้องมอบให้คู่รักหวานชื่นที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะฮะอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกับสีกานะฮะที่สวยที่สุดนะฮะแห่งวัดนั้นนะคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็โต๊ะด้วยนะโต๊ะส้มนะครับที่เป็นกระแสในตอนนี้เรียกว่าเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ที่หลายคนอึ้งเลยนะครับว่าโหใครจะคิดว่าโต๊ะกลมโต๊ะเดียวจะสามารถอเนกประสงค์ได้มากมายขนาดนี้นะครับนะฮะทั้งฉันข้าวฉันนั่นฉันนี่ฉันทุกอย่างครับนะฮะฉันรักเธอด้วยนะครับผมนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะคือนะครับก็เรียกว่าเป็นบาปบุญจริงๆนั่นแหละเนาะนะครับที่ทำให้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับนะฮะคนหนึ่งก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่อาจจะแบบกำลังตกทุกข์ได้ยากไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะพึ่งใครนะฮะก็มาเจอนะฮะเจ้าอาวาสวัดดังนะครับก็ให้การเรียกว่าช่วยดูแลเนาะให้ช่วยทำงานที่วัดนะครับผมแล้วก็ให้ช่วยขายพลุขายดอกไม้ไฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะแบบนั่นแหละครับไม่รู้ว่ายังไงก็มาถูกคอถูกใจกันนะครับนะฮะก็มาเจอกันในช่วงประมาณตีห้านะครับผมเป็นเวลาที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตหรืออาจจะสังเกตแต่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับนั่นแหละคุณผู้ฟังนะครับที่ว่าจากประเด็นเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะฮะ92 ล้านบาทนะฮะก็กลายเป็นนะฮะมาเจอคลิปเฉาใส่งานไปนะครับคุณผู้ฟังเนาะนี่ว่าเป็นบาปนะฮะที่ทำร่วมกันมาแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่านั่นแหละครับนะฮะหลายคนได้เห็นกันแล้วว่านะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับนะฮะชาวบงชาวบ้านนะฮะก็หลายคนถึงกับไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะช็อกเหมือนกันแหละเนาะนะฮะหลายคนก็ศรัทธาท่านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็เรียกว่าบางคนก็เรียกว่าเขาก็ให้ประโยชน์นะครับทำให้ได้มีงานอะไรอย่างนี้นะแต่ว่านั่นแหละครับนะเรื่องแบบนี้ก็ต้องทำตามกฎหมายกันไปนะครับผมอ่ะโอเคฮะคุณผู้ฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับผมงานเพลงนี้จากน้ำแข็งทิพวรรณนะครับลอยมาหาแน่

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนครับถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่รีบเร่งนะครับมีความเครียดสูงครับกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะครับถ้าอยากห่างไกลจากกรดไหลย้อนครับควรเลือกนะฮะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอครับผู้ฟังครับออกกำลังกายและก็หลีกเลี่ยงที่จะเพิ่มนะฮะการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารครับเช่นพวกอาหารที่มีรสจัดนะฮะรสเผ็ดนะครับแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับช่วยในการย่อยอาหารครับทำให้นะฮะอาการกรดไหลย้อนลดลงครับคุณผู้ฟังครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์มากนะครับนะฮะย่อยอาหารดีครับดูแลระบบลำไส้ขับถ่ายได้ดีแล้วก็ลดกรดไหลย้อนครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยแน่นอนนะครับคิดถึงนะฮะโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะฮะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
4: ฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาห่านฟ้ากินยุง
7: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
8: เหงือกบวม
9: แปรงฟันก็เจ็บ
8: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้าง

0: ะวงเทวันฝากเพลงใหม่ยิ่งดึกยิ่งเหงาไว้ด้วยนะคะเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์โชนะคะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์โชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ฮะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
5: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
4: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
5: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
4: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
5: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
6: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
7: สนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพครับกับนากาโนะนะฮะนวัตกรรมจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับใครอยากผิวดีผิวใสผิวสวยนะครับแนะนำเลยนะฮะกับ Whitening Day Cream ครับรู้ฟังผลิตภัณฑ์นะฮะที่ช่วยบำรุงผิวตอนกลางวันนะครับผมนอกจากนี้แล้วครับยังมีเนสลิปปิ้งมาร์กด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงกลางคืนครับเติมความชุ่มชื่นให้ผิวแข็งแกร่งครับมาร์กหน้าค่ำคืนตื่นเช้ามาไม่ต้องล้างออกครับผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็มีนากาโนะพาวเดอร์เค้กด้วยนะครับเป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะฮะมี3เบอร์ใช้แล้วไม่เหนอะหน้าไม่ดรอปนะฮะคุมมันกันเหงื่อได้ตลอดทั้งวันนะครับมีน้องใหม่กับนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมครับแล้วก็นากาโนะบอดี้เซรั่มนะฮะกลิ่นกุหลาบครับทั้งหมดนี้ครับรู้ฟังราคา199บาทซื้อ2ชิ้นนะฮะแถมฟรี1ชิ้นนะครับสนใจสั่งซื้อสอบถามได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งนะครับรวมถึงนะฮะโทรสั่งที่หมายเลข092-352-4446ครับผม
7: 90ลูกทุ่งรักไทย
8: สุกนี้แล้วครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครับสุกที่11กันยายนครับนัดกันเวลา11นาฬิกานะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่11นะฮะเวลา11นาฬิกานะฮะซอย101โอ้ยเลข1หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้รางวัลที่1นะครับผมนะรางวัลใหญ่นะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันกับแท็กซี่ปันสุกมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับผมนะฮะไปคนแรกขอให้ได้ขอให้โดนครับนะฮะขอให้ได้เลข1ได้ที่1นะฮะเหมือนกับนัมเบอร์ด้วยก็แล้วกันนะครับรู้ฟังอย่าลืมพกบัตรเหลืองหน้ารถบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่งานได้เลยนะครับจะได้ชมฟรีคอนเสิร์ตจากพี่แมนมณีวันด้วยแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลเงินรางวัลต่างๆอีกเพียบเลยนะครับสนับสนุนโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกับแบตเตอรี่3รุ่นใหม่จากไอชินนะครับหาซื้อได้นะฮะที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณทั่วประเทศรองรับทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ครับผมชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับบุ๊กต่อที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮะมีเพลงฮิตมาเสิร์ฟเพียบเลยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้ทั้ง SBS แล้วก็หลังใหม่นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ู่ด้วยกันต่อครับผู้ฟังครับเข้าสู่วันใหม่ฮะวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนครับตามข่าวนะฮะเกี่ยวกับเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกันหน่อยดีกว่าผู้ฟังนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการนะฮะไปค้นกุฏินะฮะหาทรัพย์สินเพิ่มเติมผู้ฟังเขาคาดว่าน่าจะมีทองคำและเงินสดนะครับมากกว่า100ล้านบาทตอนนี้ยังค้นไม่เสร็จเลยครับผู้ฟังเนาะโอ้โหนะฮะเรียกว่าแบบรวยไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับ

0: ลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
1: ้11กันยาแล้วผู้ฟังครับสิ้นเดือนนี้ก็หมดเขตนะครับใครยังไม่ส่งส่งด่วนนะครับจะได้มาลุ้นโชคทองกันนะครับผมทองคำแท่งหนัก1บาทครับรางวัลที่1แล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับอีกนะฮะ5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับผมตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุดกันยุงตราหารฝาสูตรใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไม่ชัดเจนฮะส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยนะครับยาจุดกันยุงตราหารฝาหารดินกินหญ้าหารฝากินยุง

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูดถึงกระแสข่าวเชิงลบนะฮะในวงการสงฆ์ช่วงนี้นะฮะจากพระแค่ไม่กี่คนนะครับที่ทำให้วงการสงฆ์อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับคุณผู้ฟังนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องอาบัตนะฮะหลายคนอาจจะเคยดูนะครับคือมันเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่ามีกระแสมากครับคุณผู้ฟังเมื่อปี2558นะครับคือตกเป็นกระแสดังเลยแหละนะครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องอาบัตนะครับหรือว่าอาปตินะครับคุณผู้ฟังครับคือช่วงปี58ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเตรียมฉายเข้าโรงใช่ไหมครับแต่ว่าถูกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และก็วิดิทัศน์นะฮะกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะสั่งห้ามฉายคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ในแง่ลบนะครับทั้งการดื่มสุรานะฮะการใช้ความรุนแรงการมีสัมพันธ์ต้องห้ามกับสตรีนะครับนะฮะจนถูกมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็กระทบต่อศาสนาพุทธนะครับคุณผู้ฟังนะฮะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกว่าเกือบถูกแบนนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็ได้เข้าฉายครับเนื่องจากว่านะครับทางผู้กำกับต้องตัดนะฮะฉากที่มันมีความล่อแหลมออกไปเยอะเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ต่อมาหลังจากนั้นนะฮะหลายปีต่อมาก็มีการกลับมาฉายนะฮะในรูปแบบแบบเต็มนะฮะคุณผู้ฟังแบบ18บวกเลท18บวกเลยนะฮะโดยที่ไม่มีการตัดต่อฉากต้องห้ามออกนะคุณผู้ฟังก็คือยังคงมีครบเลยนะฮะตามเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องอาบัตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีให้ดูในแอป Netflix ด้วยครับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะเรียกว่ามีทุกฉากทุกตอนที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นในการตัดนะฮะเวอร์ชันแรกนะคุณผู้ฟังก็ไปหาดูได้นะเผื่อบางคนอาจจะอยากเห็นแบบนะฮะว่าวงการสงฆ์จริงแล้วนะครับมันก็มีอะไรหลายอย่างที่บางคนอาจจะไม่คาดคิดนะครับผมนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องเปรตอาบัติ2015นะฮะผม
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ช่วงนี้ฮะสนับสนุนโดยนะครับเครื่องดื่ม OT นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูแลนะฮะตัวเองครับนะฮะง่ายๆครับเริ่มต้นในการดื่มเครื่องดื่ม OT หรือนะฮะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปด้วยนะครับช่วงนี้ใครดื่มเป็นประจำนะครับอย่าลืมเก็บฝาเอาไว้นะฮะสะสมให้ครบ3ฝานะครับแล้วก็ใช้เงินอีก2บาทนะครับมาแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดนะครับได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเลยครับ

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดนิดสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ายเหนื่อยหรือยังครับคุณผู้ฟังครับทำงานมาตั้งแต่นะฮะวันจันทร์เนาะตลอดทั้งอาทิตย์นี้นะฮะหลายคนก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจกันนะครับวันศุกร์แล้วนะนะฮะจะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยู่กันต่อกับ DJ Book ในช่วงที่3นะครับตี 1:23 นาที
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ดูงานเพลงฮิตที่ติดชาร์ตกับเราบ้างดีกว่านะครับสัปดาห์นี้งานเพลงจากลีโออาทิตย์นะฮะศิลปินจากยุ้งข้าวเล็กคอร์ดนะครับยังคงติดชาร์ตกับเราครับในสัปดาห์นี้นะครับขึ้นมากว่านะฮะหลายอันดับเลยครับคุณฟังจากอันดับ7ครับขึ้นมา3อันดับมาอยู่ในอันดับที่4ครับออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งโบราณครับ

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: เมื่อวานนี้ฮะทาง iPhone หรือว่า Apple นะครับคุณผู้ฟังมีการเปิดตัว iPhone 18เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเปิดตัว iPhone ใหม่ครับกับ iPhone 18ขอไหมฮะ iPhone Duo ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะที่เป็น iPhone แบบรุ่นจอพับได้นะฮะรุ่นแรกของ iPhone ครับนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าราคาสูงริ้วเลยนะฮะกว่านะฮะ 79,000 บาทนะครับส่วน iPhone นะฮะ18นะครับก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะฮะ 3,000 ถึง 5,000 บาทด้วยครับคุณผู้ฟังตามที่หลายคนคาดการไว้เพราะว่านะฮะเนื่องจากว่าราคาชิปต่างๆทั่วโลกนะฮะมีการปรับราคาสูงขึ้นนั่นเองครับทำให้นะฮะแรมชิปต่างๆของ iPhone ก็ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังส่วน iPhone 18นะฮะสเปคก็เรียกว่าแตกต่างจาก iPhone 17เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังเนาะหลายคนก็อาจจะแอบผิดหวังกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งความมือฮาก็คือ iPhone Duo นะครับ iPhone จอพับได้ของ iPhone รุ่นแรกครับนะฮะหลายคนก็บอกเอ้ยดีไซน์ก็ดูสวยดีนะนะฮะจอก็ดูโอเคเลยนะครับแล้วก็มีพวกฟังก์ชันต่างๆที่ดูเข้าทีนะแต่ว่านะฮะต้องดูระยะยาวว่ามันเป็นยังไงมันดีจริงหรือเปล่าหลายคนกังวลเรื่องของจอพับได้เนี่ยนะฮะมันจะมีรอยต่อหลังจากที่ใช้เป็นนานๆมากน้อยแค่ไหนนะครับผม

0: เล่าข่าว90
1: เจ้าชายสายมูก๊อตจิรภัทรเตรียมเสิร์ฟซิงเกิลใหม่ลัดคิวรวยให้แน่เอาใจสายมูและแฟนเพลงพร้อมส่งต่อความเฮงแบบเต็มๆเตรียมฟังพร้อมกัน12กันยายนนี้ค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
5: ้
7: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซัสโก้ Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: เติมพลังกันแล้วยังนะคุณผู้ฟังครับนะฮะจะเติมทั้งทีครับต้องเติมให้คุ้มที่ปั๊มซัสโก้ครับนะฮะยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มครับช่วงนี้นะราคาน้ำมันแพงก็จริงแต่ว่านั่นแหละครับนะฮะน้ำมันคุณภาพก็ยังคงมีเติมอยู่ต้องปั๊มซัสโก้นะครับสมัครสมาชิกก่อนเติมครับเข้าไปในไลน์ค้นหา @sasco แล้วไปเติมกันได้เลยนะครับสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์ครับคุณผู้ฟังเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับและใครที่นะฮะมีบัตรเครดิต KTC ครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับเพิ่มอีก1ขวดครับคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ฮะใครสะสมคะแนน KTC มาเยอะๆนะครับคะแนน KTC Forever นะครับสามารถแลกลดน้ำมันได้ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือว่า899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีเลยนะครับที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขานะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sascoปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องกับหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
6: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
5: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: หลายคนมีปัญหาเส้นผมครับผมแห้งเสียจากการทำเคมีกันเยอะเลยนะครับเรามีวิธีฟื้นฟูนะฮะกับนี่เลยครับเซตแคบิลเคราตินครับ1ชุดมี5ขั้นตอนนะครับประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มIf on hair และก็ sticky hair oil ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะทั้งหมดนี้ครับนะฮะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูนะครับผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยปกป้องเส้นผมจากการทำเคมีฮะนะฮะลดมลภาวะต่างๆให้ผมนุ่มลื่นแลดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการสระนะครับผมแล้วก็ทรีทเมนต์เคราตินครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเช่นกันนะครับนะฮะผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นนะไม่พันกันครับคุณผู้ฟังสระผมทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วล้างออกได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ฮะ5ขั้นตอนครับ1ชุดราคาเพียงแค่550บาทเท่านั้นนะครับปกติ695บาทนะครับแล้วก็เราแถมฟรีเสื้อยืดให้ด้วย1ตัวนะครับเป็นเสื้อยืดมูลค่า250บาทนะครับฉลองครบรอบ12ปี90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครสนใจสั่งซื้อเซตแคบิลเคราตินนะครับสั่งได้ที่หมายเลข0923524446ครับผม

ช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่100นะฮะกว่าบาร์เรลแล้วครับแค่วันนี้วันเดียวนะฮะราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นกว่า 5% ครับคุณผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะว่านะฮะการปะทะระหว่างอิหร่านนะครับอิสราเอลนะครับอเมริกานะฮะยังคงรุนแรงกันอยู่ครับคุณผู้ฟังแล้วก็เหมือนจะบานปลายกันด้วยนะครับผมนะฮะทำให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ตลาดหุ้นก็ผันผวนกันด้วยนะครับราคาน้ำมันไทยนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับหรืออาจจะอีกไม่กี่วันนี้ก็อาจจะได้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะใช่นะฮะน้ำมันไม่ลดสักทีหนึ่งเนาะนะครับหมดเวลาดิจิบุ๊กแล้วนะจ๊ะส่งไม่ต่อให้พี่ไกลสอนวันนี้มาแทนพี่โจ้ละพลนะครับบุ๊กไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: ความจริงใจบ่ได้ช่วยไอ้เลยนะครับสัตดาคำพิมูลครับอกหักตอนพักยกจากมนสิทธิ์คำสร้อยรับปากได้บ่บุญตาเมืองใหม่นะครับและน้ำตาคนเลวจากเกษมคมสันนะครับนี่คือดังเพราะฮิต 100% นะครับผมดีเจแทนครับรับหน้าที่แทนดีเจโจวรพลอีก1วัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ
0: วันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่กลางเดือนกันยายนแล้วนะครับเวลาเดินทางเร็วเหลือเกินครับทุกคนคุณออนจรัญ13ทักทายมานะครับคุณนิตยาบางกรวยด้วย2:16 นาทีนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับบางคนกำลังเตรียมตัวนอนบางคนยังไม่เลิกงานเลยนะครับบางคนเพิ่งจะตื่น

0: คุณเอเป็ดเซ้งนะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจไกรสอนและชาว90ทุกท่านสุขสันต์วันศุกร์ครับเช่นเดียวกันครับมีความสุขมากมายในวันศุกร์นี้ครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นครับเพราะว่าโปรไบโอติกนั้นจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ครับขอแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติคล้ายๆกับน้ำชามะนาวครับเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับและร้านค้าชั้นนำคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นครับ

กับเพลงกลิ่นฟางนางลืมนะครับก่อนหน้านั้นมดรังสีมันครับเพลงที่คุณขอไว้รอสัญญาใจนะครับคุณยายสง่านะครับและป้าผินประจาชื่นส่งกำลังใจมาจากหลังใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้ถึง8 โมงเช้าเลย

0: คยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
0: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
5: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
4: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
5: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
4: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
6: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ไทยหัวใจสิงซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับฟันพ่อครับนิวเวอร์ชันคุณชอบเพลงนี้ก็ให้กำลังใจกันได้เลยนะครับในทุกช่องทางของก้าวสู่ลูกทุ่งรักไทยนะครับ SMS โทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจด้วย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8

ับ7ของเซมบดับเพลงดัง90ทุ่งรักไทยด้วยนะครับเพชรคทาวุฒิอ่านเกมไม่ขาดครับเจอกับน้องเพชรได้เลยนะลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองนอกเหนือจากน้องเพชรแล้วนะครับปลายกนกพรครับมาด้วยศิลปินอีกมากมายนะครับหมอลำ2คณะดังนะครับประทะกันงานนี้เลยใจกลางเมืองระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ศิลปินภูไทยด้วย

ฝนต้องสาบนะครับก่อนนั้นให้นานกว่าที่เคยไผ่พงศธรทิมน้องไว้ตรงนี้ละนะครับข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็ก้อนขี้ฟ้าจากเต๋าภูสินนะครับชั่วโมงที่2ของดังเพราะฮิต 100% นะครับกับผมดีเจแทนแท

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมครับผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้แนะนำเป็นยาดมสมุนไพรสรรพคุณคือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้กันนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยารวมไปถึงร้านค้าทั่วประเทศด้วยนะครับคุณสายน้ำนะครับส่งข้อความมาบอกว่าคุณไกลเปิดเพลงเคราะห์จังเลยขอบคุณนะครับจัดให้ไปหนึ่งเพลงที่ขอมานะครับ

0: สะเทือนทำมือกับเพลงบอกใจยังไงดีนะครับคุณแก้วจากบ่อวินนะครับขอเพลงของพี่นางนะครับบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับทุกคนครับใกล้หมดเขตแล้วนะสำหรับใครที่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าอยู่นะครับมาร่วมลุ้นกันเลยนะครับปีนี้หานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แจกทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัล นะครับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลด้วยนะครับร่วมสนุกง่ายๆเลยนะครับตัดฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบOriginal กล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือว่าควันน้อยกล่องสีดำส่งมาได้หมดเลยครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นหวานสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
8: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

จะช้ำพระคำหลวงนะครับจากพี่เป้าสายันสัญญานะครับวันนี้11กันยายนครับครบรอบการจากไปของขวัญใจคนเดิมสายันสัญญานะครับ13ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเลือก2เพลงของพี่เป้านะครับเปิดในช่วงนี้แล้วหลังจากช่วงประมาณ6โมงนะครับเราจะได้รำลึกนึกถึงพี่เป้าเต็มชั่วโมงเลยกับเพลงเพราะๆของพี่เป้า

0: เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับเดี๋ยว 6:00 น.ครับช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงเราจะร่วมรำลึกนึกถึงพี่เป้ากันนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะของพี่เป้าครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ลินทรยากรครับกับหัวใจถวายวัดครับตี 3:43 นาทีนะครับตอนนี้คิดว่าหลายคนน่าจะกำลังตื่นขึ้นมาเตรียมพร้อมไปทำงานกันในเช้าวันศุกร์นี้นะครับ

0: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน
1: ่ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
4: ่เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
2: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
3: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: คุณขอมาเราจัดให้นะครับจากหลังไมค์นะครับเพลงนี้สาวทอผ้าใหม่ครับจากมณีมุกดานะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยนะครับตัดฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าทั้งแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือว่าควันน้อยกล่องสีดำนะครับเขียนชื่อที่อยู่นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์รอคุณอยู่นะครับคุณอาจจะโชคดีก็ได้นะแต่ก่อนอื่นต้องรีบส่งก่อนเลยนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

0: โหลดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: าคุณไปเที่ยวหลายจังหวัดเลยนะครับเริ่มต้นที่คอยขาวสาวอุดรเด็กและคนเมืองตระการนะครับน้องแพรวอำเภอพลครับก็แฝดโอเอช้ำรักจากอุบลจากสิริพรสุนทรพจน์และคอยน้องที่ท่องเมกนะครับจากก้ำสุขเชษครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ชั่วโมงที่3ของดังเพราะฮิต 100% รับหน้าที่แทนดีเจโจ้นะครับอีก1วันครับเดี๋ยวคุณโจ้น่าจะกลับมาวันจันทร์ครับ

0: อนที่น้องหานนะครับจากอาร์มทิงท้าสวรรค์ครับมาเจอกับทุกคนแน่นอนนะครับลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนะครับพร้อมด้วยน้องๆจากเวทีทิงท้าสวรรค์คุณพรจากเพชรบูรณ์นะครับบอกว่าสวัสดีดีเจแทนวันนี้ฟังยาวถึง8โมงเลยนะฮะขอบคุณนะครับ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปรเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีนะครับและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรเซียนพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโปรเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนนะครับซึ่งมี3แบบทั้งขวดแก้วโรออนและสำลีนะครับพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนนะครับทั้งยาดมและพิมพ์เสน้ำตราโปรเซียนช่วยคุณได้แน่นอนครับโปรเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีของเราได้ทาง Facebook Fanpage โปรเซียน TikTok โปรเซียน Official TS และ YouTube โปรเซียน Official นะครับปีนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโปรเซียนนะครับเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปเลยใครสนใจไปเที่ยวกันรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะครับจะเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีวันที่14กันยายนนี
2: ้10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: ู่ในชาร์ตอันดับที่6นะครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยบาบุญนะครับซิงเกิลล่าสุดของพี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ติดตามก็ได้เลยนะครับทุกวันเสาร์รายงานโดยดีเจออยนะครับ
2: คิดฮอดแต่กอดบ่ได้คิดฮอดแต่กอดบ่ได้
0: เพลงนี้ส่งตรงมาจากแถวบ่อวินนะฮะคิดฮอดกอดบ่ได้

0: ซี่ครับวันนี้แล้วนะ11กันยายนนะครับแท็กซี่สโมสรครับเรามีนัดเจอกันที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101 11โมงนะครับพบทีมดีเจแล้วก็แมนมันนี่วันรับประกันความสนุก 100% เลยนะครับพิเศษเลยนะครับพี่แท็กซี่ที่ติดสติกเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 นะครับยิ่งมาบ่อยคุณจะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นด้วยมากขึ้นนะครับลุ้นเงินรางวัล 10,000 แล้วก็ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับมาเจอกันให้ได้เลยนะวันนี้นะ
1: เล่าข่าว90
2: เตรียมฟินแน็กชาลีโคจรมาจับคู่ร้องเพลงกับลำไยไหทองคำครั้งแรกในเพลงทำพรลูกทุ่งอีสานช้าๆล่าสุดไทยทำ MV ที่จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วแฟนๆรอชมเคมีคู่นี้ได้เร็วๆนี้ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เกิลใหม่ล่าสุดเลยของจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับยิ่งดึกยิ่งเหงานะใช้เพลงนี้ปลุกให้คุณตื่นนะครับตอนนี้เรามีเฟซไลด์ด้วยสวัสดีคุณนิสานาคุณรุ่งรุ่งคุณสายน้ำที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะตื่นแล้วเนาะคุณพิตินาด้วยจ้ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ตื่นมาแล้วก็ต้องเต้นเลยนะร้องเพลงเต้นขนาดนี้นะฮะซิงเกิลล่าสุดของใบเฟิร์นเหมือนกันนะฮะเอาเพลงของจิ้งหรีดขาวมาร้องอีกครั้งหนึ่งเป็นฮัตเชยที่รัก2026

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับในราคา695นี่คือราคาปกติราคาไม่ปกติก็คือราคาพิเศษ550นะครับคุณจะได้ทั้ง5ชิ้นไม่ว่าจะเป็นแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟต์ออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับพร้อมกับได้เสื้อสวยๆฉลอง12ปีเป็นรูปดีเจน่ารักน่ารักนะครับมอบให้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สั่งเซตนี้ของเคราตินนะครับ0923524446นะครับดูแลผมอย่างมืออาชีพด้วยแคบิลเคราติน5ขั้นตอนด้วยกันเป็นเคราตินที่อุดมไปด้วยสิ่งดีๆนะครับช่วยฟื้นฟูผม

0: ดียวที่ขอคือกราบพาแม่
1: เพลงฮิตในอันดับที่1 นะครับของ90ลูกทุ่งรักไทยในขณะนี้เลยนะครับแมนมณีวันโอกพอห้างนะครับพี่แท็กซี่ครับวันนี้จะได้เจอกับแมนมณีวันแน่นอนครับกับแท็กซี่สโมสรนะครับ11โมงครับที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะพี่แท็กซี่จ๋าติดสติ๊กเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับคุณไปร่วมลงทะเบียนกันได้เลยนำบัตรประชาชนหรือบัตรเหลืองนะครับไปลงทะเบียนหน้างาน

ที่มาวันเขามั่นครับในเวอร์ชันของเพชรสหรัฐนะครับเพลงต้นฉบับก็คือแมนมณีวันร้องไว้นะเพลงวันนี้11กันยายนนะครับวันครบรอบการจากไปของขวัญใจคนเดิมพี่เป้าสายันสัญญานะครับช่วง6โมงเป็นต้นไปนะครับเราจะฟังเพลงพี่เป้ากันแบบเต็มอิ่มเลยมีหลายๆเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของเรานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าของพี่เป้าเหมือนกันนำกลับมาร้องใหม่โดยไทยธนวุฒิครับ

0: กันเพลินๆนะครับทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์1ชั่วโมงนะ6โมงกลับมาเจอกันกับเพลงฮิตที่คิดถึงวันนี้รำลึกพี่เป้าสายันสัญญากันนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงของพี่เป้าก็ฟังกันเต็มอิ่มเลยสักครู่หนึ่ง
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยพักฟังรายการจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: อยากให้อาย
1: รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ันนี้11กันยายน2569นะครับครบรอบ13ปีที่จากไปของขวัญใจคนเดิมสายันสัญญานะครับ1ชั่วโมงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับขออนุญาตเปิดเพลงของพี่เป้านะครับให้กับ FC นะครับแฟนรายการของเราได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เราเริ่มต้นด้วยนักเพลงคนจนนะครับผู้เสียสละครับเหนือคำสาบานและถึงชั่วก็รักครับเพลงนี้ถูกถามถึงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ผมถามไปว่าถ้าคุณนึกถึงเพลงของพี่เป้าคุณจะนึกถึงเพลงอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งน่าจะเป็นเพลงนี้นะฮะไก่จ๋าครับวันนี้เพลงของศิลปินท่านอื่นขออนุญาตนะชั่วโมงแรกเราจะเปิดเพลงพี่เป้านะครับ1ชั่วโมงเลยนะครับ

ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้น

พลงที่แต่งโดยคุณปิยะตระกูลราชนะครับเพลงนี้ไก่จ๋าครับอีกหนึ่งเพลงครับที่คุณขอมาครับเกลียดห้องเบอร์5ครับคุณขนองขอบัวตูมบัวบานเวอร์ชั่นของพี่เป้ามาไม่ได้มีในเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเลือกเพลงอื่นมาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับโอ้วันนี้มีหลายคนขอเพลงพี่เป้ามาเยอะมากเลยพี่ไก่นะครับบอกว่าฟังพี่เป้าอยู่สาย4นะครับเพราะทุกเพลงเลยคุณปุ้ยพงเพชรนะครับคุณเอเป็ดซิ่งขอนักเพลงคนจนมาได้ฟังแล้วผมเปิดเป็นเพลงแรกเปิดตัวเลยนะครับคุณสุนันท์ขอกาสลองบานมานะครับ

พลงฮิตของพี่เป้านี่เยอะมากจริงๆเลยนะครับเปิดไม่หมดนะวันนี้วันนี้ผมโพสต์เอาไว้นะครับในแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะรูปที่คู่กับพี่เป้านั่นคือไกรสอนสมัยที่จัดรายการอยู่ที่90ลูกทุ่งเวทีไทยนะครับพี่เป้าไปสัมภาษณ์ที่คลื่นนะฮะก็เลยได้ถ่ายรูปคู่เอาไว้นะครับเป็นที่ระลึกสมัยหนุ่มๆเป็นไงบ้างฮะรู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายรูปคู่

ถ้ามีเจี๊ยบแล้วติ๋มก็ต้องตามมาด้วยนะฮะเพลงหากินของไกรสอนเลยครับเพลงนี้คุณน้อยภาษีเจริญทักทายมานะครับป้าผินประชาชื่นคุณนิตยาคุณเอ๊ปทุมธานีป้าเล็กตลาดภูคุณบอลบางกรวยคุณนวพลคุณยายสง่าและคุณฉันสาธุประดิษฐ์นะครับคุณก้าวกำแพงเพชรด้วย

0: ด้วยอัลเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
6: ินร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
10: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
9: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
10: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
9: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
11: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
12: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ครับคาสลองครับสายันสัญญาครับเพลงที่คุณขอมานะ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณอวยพรคุณบัวไลนะครับทักทายมานะคุณสายน้ำด้วยคุณจำจันนะครับบอกเพลงพี่เป้ามีแต่เพลงฮิตใช่แล้วจ้าคุณแมวเหมียวสวัสดีครับ

พลงที่กลับมาฮิตอีกครั้งในโลกออนไลน์นะครับเพลงนี้เขาอยู่ด้วยคนเขาคุณกิติทัศน์บอกว่าวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยอิ่มอิ่มเพลงพี่เป้าถ้าเป็นตลับเทปสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นอัลบั้มรวมฮิตนะฮะคุณครูไรนะครับวันนี้วันพระไปทำบุญที่วัดท่าโพวรวิหารมานครศรีธรรมราชอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกคน

0: อบคุณนะครับคุณแมวเหมียวคุณอาถันนะฮะบอกว่าดีเจไกลหล่อจังอ๋อที่ถ่ายรูปคู่กับพี่เป้าใช่ไหมฮะ20กว่าปีแล้วนะฮะรูปนี้ใครยังไม่เคยเห็นเข้าไปดูนะฮะในแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะภูมิใจมากสมัยนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาหล่อจริง
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ุณอรสาคุณมานีคนต้นน้ำคุณลำพวนคุณดวงแก้วนะคะคุณจารุวรรณทับชายมาเนาะบอกแล้วว่าเพลงที่ขอกันมาเนี่ยเปิดไม่ครบจริงๆเลยนะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายแล้วกันเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดของพี่เป้านะฮะขออนุญาตนะฮะเลือกสักหนึ่งเพลงเนาะ